0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: ียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
0: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาวเวอร์ก็เอาอยู่
2: ส่วนช่วงเวลานี้ค่ะกลับมาอยู่กับโตโยต้าเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้ชีวิตของเราต้องเจอกับอะไรบ้างคะโอ้โหหลายสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนแล้วก็งานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนๆค่ะคุณผู้ฟังไฮลักทราเวลนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่อย่างแน่นอนด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นนะคะ 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกล

0: พร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ค่ะในทุกรุ่นอีกด้วยแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่นะคะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคราวค่ะที่ช่วยให้การขับนุ่มแล้วก็เกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบมากๆให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้นะคะพร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็จัดเลยค่ะโตโยต้าจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นะคะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศค่ะจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: ซื้อไฮลักซ์ทราเวลวันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานี

0: ที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ผ่อนได้ในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียนสักควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมก็สมุยและเกาะพังงา
1: ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
2: ์ช่วงนี้ยังคงอยู่กับเทศกาลง้อโรงเรียนนาสารนะคะคุณผู้ฟังสุภกิจมอเตอร์จัดให้ค่ะสุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาสารค่ะจัดโปรพิเศษนะคะในงานง้อนาสารตลอดทุกวันของการจัดงานเลยจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะให้คุณลูกค้าที่ไปเดินช็อปในงานนะคะที่จะไปจองรถภายในงานออกรถ0บาทกันไปเลยค่ะแถมสุภกิจมอเตอร์ยังใจดีอีกด้วยให้ส่วนลดสูงสุดถึง 3,500 บาทกันเลยค่ะฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันภัยรถหายฟรีของแถมอีกมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถกับเราได้นะคะไม่ต้องมีคนค้ำค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวและที่สำคัญจองในงานเงาะลูกค้าจะนัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม0811882828 0811882828นะคะใครไปเที่ยวงานเงาะที่ริมคลองสว่างอำเภอบ้านนาสารช่วงนี้อย่าลืมค่ะแวะไปที่บูธของสุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาสารด้วยนะคะสนใจรุ่นไหนไปจองในงานออกรถ0บาทกันเลยค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร
3: ์ M-Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณตึกสันติไมตรีหลังในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี

0: ีหลังนอกอนุทินโชซินหวานควงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและชื่นมื่นโดยระหว่างทางที่เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยัง2 น1พ นนาทีกับนหนูเมื่อถามนายอนุทินว่าการเดินควงนายพิพัฒน์ในวันนี้ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละท่านทำงานอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยเรื่องการตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์กรณีนายธรรมนัสไปโมนาโกเป็นปฏิญญาแดงหรือเขียวหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเดินทางไปประเทศโมนาโกในช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายอนุทินตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปกันมาเป็นน้ำเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่า

0: เงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: เบิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนี่ย
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันธุ์แท้พันธุ์ดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคอร์นอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
0: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ศักดิ์รอผลสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตฮัลลุนโซโลอย่างเป็นทางการจากจอร์เจียก่อนนำร่างกลับไทยยืนยันยังไม่ตัดทุกประเด็นการเสียชีวิตอนุทินโชว์ซีนหวานควงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวยันครม.เดินหน้าทำงานกันราบรื่นชี้ปรับพับมท.เดือนสิงหาคมไม่ใช่รีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมน้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนร้านค้าถนนหนทางได้รับความเสียหายเส้นทางถนน10กิโลเมตรไปบ้านแม่สวยอูถูกตัดขาดสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอบโต้คืนหลังตกเป็นเป้าหมายความพยายามโจมตีกองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลางทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประสบนิกรทั่วไทยพร้อมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมปวาน50วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมปวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตพัฒหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกส่วนต่างจังหวัดนะครับไปที่จังหวัดขอนแก่นครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวัน50วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีข้าราชการทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครับลงไปที่ใต้ที่ยะลาครับที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนพร้อมทั้งประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นผลครับ
1: ค่ะและวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาหลายจังหวัดมีการแห่เทียนและหนึ่งในจังหวัดที่ห้ามพลาดคืองานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะสำหรับงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีจัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมค่ะก็นับเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาวันนี้ถือเป็นวันที่2ของขบวนเมื่อวานนี้และวันนี้มีการจัดไม่มีการซ้ำกันเลยนะคะสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาทุกขบวนล้วนงดงามมีเอกลักษณ์ค่ะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ125ปีณบริเวณทุ่งศรีเมืองขบวนวันนี้เริ่มต้นด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานและขบวนถ้วยรางวัลพระราชทานในการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานีจากนั้นเป็นการแสดงชุดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยลีลาการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามรวมถึงขบวนการมีการทำต้นเทียนนะคะขบวนต้นเทียนและที่ชนะเลิศการประกวดปีที่แล้วมีการแกะสลักขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการแห่เทียนพรรษาที่มีการประกวดกันในปีนี้นะคะประกวด3ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์ประเภทโบราณมีการมัดรวมติดลายโดยแต่ละประเภทมีการแบ่งตามขนาดเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กปีนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษาประกวด46ต้นแต่ละขบวนมีการแสดงร้องและรำด้วยดนตรีพื้นบ้านอีสานนำหน้าต้นเทียนขนาดใหญ่ที่มีความยาวและสูงหลายเมตรมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ลวดลายวิจิตรประการตาถูกบรรจงแกะสลักหรือติดพิมพ์อย่างอ่อนช้อยลึกซึ้งเนื้อสีเทียนนะคะสีเหลืองทองอารามสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าดูมีชีวิตชีวาเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาล้อมรอบด้วยหุ่นเล่าเรื่องทางพระพุทธศาสนาก็มีทั้งภาพเทพธิดาฟ้อนรำสัตว์หิมพานต์เทพบุตรฉากทศชาติชาดกที่ดูราวกับมีชีวิตความงดงามยิ่งใหญ่นี้แสดงได้ถึงความร่วมแรงร่วมใจของช่างฝีมือและคนในชุมชนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนที่สำคัญงานแห่เทียนอุบลปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้รับให้ยกเป็น1ใน3 Signature Thailand Event เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งที่มีการให้สัมภาษณ์นั่นก็คือเรื่องของโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยหลายตำแหน่งครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการปรับทัพของกระทรวงไม่ใช่การรีเซ็ตนะครับแต่ว่าทุกอย่างต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมเดือนสิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยนายกบอกว่าการดำเนินการทุกอย่างอย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแต่ให้มันเป็นผลการดำเนินการนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่ผู้กำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างเช่นกรณีการโกงสอบราชการดังนั้นครับจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้เข้ามาร่วมตรวจสอบผู้ขนานกับหลายหน่วยงาน

0: ึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าผู้สื่อข่าวเชื่อเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าไปตามคันลองใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนจะมีการโยกย้ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าคำว่าใหญ่หรือเล็กแปลว่าอะไรเราโยกย้ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานสถานการณ์บางช่วงอาจจะเหมาะสมกับคนนี้แต่เมื่อพ้นช่วงเวลาอาจจะเหมาะสมอีกคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องประเมินและดำเนินการครับส่วนจะยึดหลักในการโยกย้ายสิงแดงสิงดำหรือความสามารถนายอรุทินในฐานะม.ท.1บอกว่าไม่มีรัฐบาลนี้มีแต่สีแดงขาวน้ำเงินไม่มีสีอื่นครับก็มีรายงานข่าวมานะครับจากกระทรวงมหาดไทยถึงความเคลื่อนไหวการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือการปรับย้ายระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยในอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงแดงสิงดำรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานโดยการปรับย้ายครั้งนี้จะมีทั้งสิ้น18รายด้วยกันครับ12:09 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังจะมีประเด็นเรื่องของหัวสว.และประเด็นที่วันนี้มีภาพออกมานะครับนั่นก็คือภาพของนายกรัฐมนตรีและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณนาทีรัชกิจประการเป็นการฉายให้เห็นว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้อยู่ครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: 2509 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้พูดหลายประเด็นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานมีการโพสต์ประเด็นเรื่องของสองนอหนึ่งพอวันนี้ค่ะนายกก็ควงพอมาเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งนอพอคือพิพัฒน์แล้วก็นาทีรัชกิจประการนะคะสามีภรรยามาคู่กันแล้วก็มีนายหนึ่งนอก็คือนอหนูอนุทินค่ะภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนานางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพูดคุยกันบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นมื่นดีค่ะโดยระหว่างที่เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยังสองนอหนึ่งพอนอนาทีกับนอหนูมาถามนายอนุทินนะคะว่าการเดินทางการเดินควงนายพิพัฒน์วันนี้ถือเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะค่ะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินบอกว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าครม.ทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละคนก็ทำงานอย่างดีอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุก

0: าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่จะพูดคุยเรื่องตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนเป็นอย่างดีนายอนุทินบอกนะคะว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลหลายกระทรวงทุกอย่างขับเคลื่อนเป็นไปด้วยดีตรงไหนที่มีคำพิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์หรือหวังดีกับประเทศรัฐบาลก็ไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ยังนำมาปฏิบัติด้วยพร้อมที่จะบอกด้วยว่าสิ่งที่เราแก้ไขได้รับฟังมาจากทุกมุมมองคำเสนอแนะขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปอย่างสร้างสรรค์ไปในเชิงสร้างสรรค์บ้านเมืองเรามีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใครไม่พอใจอะไรก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการตัดสินอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวอย่าใช้บทวิเคราะห์ตัวเองหรือว่าบทวิเคราะห์ตามสื่อต่างๆแล้วมาตัดสินว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะพร้อมย้ำว่าสิ่งนี้ไม่ใช่และวันนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาในทุกมิติค่ะนอกจากนี้นายอนุทินยังไฟเขียวสุภชัยย้อนกลิ่นสว.ส้มร้องกกต.หากเข้าข่ายผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบสว.กลุ่มประชาชนที่มีการจัดเลี้ยงเข้าข่ายหัวสว.หรือไม่โดยเห็นชอบกับแนวทางนี้หรือไม่นะคะว่าเป็นการทำหน้าที่ของนายสุภชัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยถามย้ำไปกับนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากเห็นว่ามีช่องทางระหว่างการกระทำผิดกฎหมายนะคะก็จะไฟเขียวให้ดำเนินการใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายสุภชัยที่จะต้องทำทุกอย่างให้กระจ่างและถูกต้องเพราะหากมีคดีความต่างๆเกิดขึ้นมาพรรคที่ท่านรับผิดชอบรวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคก็จะต้องได้รับการปกป้องจึงต้องชี้แจงในสิ่งที่จำเป็นมีการประสานกับประชาชนนะคะส่วนจุดตัดเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเงินใช่หรือไม่สุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยอีก9คนที่ถูกกล่าวหาตรงนี้ก็อาจมีไม่มีความผิดใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าคดีอยู่ในกระบวนการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนที่ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปคดีดังนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตนเพราะว่าพอพูดออกไปก็จะเสียรูปคดีและไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเดินทางไปที่ประเทศโมนาโกโดยช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินนะครับนอกเหนือจากนั้นยังพูดถึงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตสรีมูฮัมหมัดดาเล็กนอร์ดินรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศโดยนายกบอกว่าเราต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานที่ดีมาตลอดครับเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนกรณีที่มีการเลื่อนพูดคุยเจรจาสันติสุขกับกลุ่ม BRN เดิมที่กำหนดไว้เดือนกันยายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้กับรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่คนสนใจนะคะเรื่องการหายตัวไปของฮลุนโซโลที่จอร์เจียล่าสุดนะคะก็พบแล้วค่ะรายงานเมื่อวานนะคะพบร่างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในทบิลิซีจอร์เจียค่ะล่าสุดวันนี้มีการไปสอบถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัตเปงสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวโดยตัวนายศรีหศักดิ์ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัตหรือฮลุนโซโลกลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติด้วยก็ต้องรอสอบสวนให้เสร็จสิ้นและกรณีที่หลายคนยังคาใจสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนจะแจ้งให้ทราบถึงผลการสอบสวนตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้ส่วนการที่มีผู้สันนิษฐานว่าถูกทำร้ายก็ขอให้รอผลการสอบสวนออกมาก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่ายืนยันจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความผ่านเฟซ

0: Facebook เพิ่มเติมบอกว่ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือหลุนโซโล่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวสำหรับหลุนนะคะเป็นเจ้าของเพจหลุนโซโล่มีผู้ติดตามใน Facebook มากถึง 2,600,000 คนผู้ติดตามใน YouTube 927,000 คนเจ้าตัวค่ะจะทำคลิปแนวท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนำเสนอด้วยตัวเองนะคะถือเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบบเป้มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยทั้งนี้ค่ะชื่อหลุนมีที่มาที่ไปนะคะหลายคนเรียกไม่ถูกนะคะเรียกลนบ้างหมุนบ้างหลุยบ้างแต่คนส่วนใหญ่เรียกหลุนเจ้าตัวบอกว่าเอามาตั้งเป็นชื่อเพจเนี่ยปัจจุบันมีคนติดตามมากกว่า2,350,000คนโดดเด่นซึ่งตัวเขาเนี่ยโดดเด่นด้านการทำคอนเทนต์ลุยท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆมากกว่า50ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ความเสี่ยงสูงหรือว่าปลายทางที่เข้าถึงยากอย่างเช่นโซมาเลียอัฟกานิสถานอิหร่านปากีสถานและบุรุนดีการจากไปของหลุนทำให้แฟนคลับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายลุยต่างเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปไม่มีวันกลับขณะที่นางฟ้านะคะขณะที่เพจ X หรือว่า Twitter ค่ะติดแฮชแท็กหลุนโซโล่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับมีความคืบหน้าสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปล่าสุดพบซากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ถูกแยกส่วนแล้วก็ถูกฝังดินแต่ว่ายังไร้ร่องรอยสองพี่น้องชาวรัสเซียครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามตัวผู้ต้องสงสัย2รายอยู่ครับความคืบหน้ากรณีไดอาน่ามาซิโมวาอายุ22ปีแล้วก็น้องชายคือโรแมนส์นาซิโมว่าอายุ17ปีสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาจากบ้านพักที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดประมาณ 04:00 ของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีชาวบ้านแจ้งว่าพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์เสริมสำหรับขุดดินอยู่ภายในป่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบจุดต้องสงสัยพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่และเมื่อทำการขุดตรวจสอบก็ได้พบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้โดยจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นจักรยานยนต์ที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียครับส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาอย่างละเอียดในพื้นที่โดยรอบล่าสุดนะครับตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าปูพรมตรวจค้นบริเวณที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรวมถึงพื้นที่ป่าทึบโรงงานร้างแล้วก็ลานเลี้ยงวัวซึ่งมีกลิ่นเหม็นต้องสงสัยโดยจากการตรวจค้นไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงที่นอนเก่าแล้วก็วัสลิน1กระปุกรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าเก่าหลายชุดกระจายอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้ยังเข้าตรวจสอบเตาเผาถ่านกลางป่าอีกครั้งหนึ่งโดยขุดเปิดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใดอย่างใดซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็ทัศนียสายมืดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวถอนกำลังออกมารวมถึงชาวบ้านที่ร่วมค้นหาก็ออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยครับทีมข่าวได้หลักฐานเพิ่มเติมจากภาพวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยได้ก็คือนายป๋องแล้วก็นายธงที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านเส้นทางชากแง้ววัดยานสังวรารามเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมามุ่งหน้ามาทางชากแง้วโดยเชื่อว่าทั้งสองคนเพิ่งออกมาจากบ้านพี่สาวของนายธงก่อนในนี้ทั้งคู่ครับเข้าไปในบ้านของพี่สาวนายธงเหมือนไป

0: อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมุ่งหน้ากลับไปพื้นที่หมู่8ตำบลห้วยใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้ง2คนพักอาศัยอยู่ต่อมาทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในซอยเยื้องๆกับจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฝังดินเอาไว้ห่างไปราวๆ500เมตรครับก็ได้ไปพบกับนางรัฐอายุ74ปีป้าแท้ๆของนายธนาหรือว่าป๋องอายุ43ปีผู้ต้องสงสัยในคดีโดยคุณป้าเปิดเผยว่าในป๋องเพิ่งพ้นโทษมานะครับได้ไม่ถึง2เดือนและเคยมาหาตน 3-4 ครั้งล่าสุดเข้ามาก็คือเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณ3ทุ่มซึ่งตนเองได้บอกให้ในป๋องช่วยซ่อมไปให้แต่ว่ายังทำไม่ทันเสร็จครับในป๋องไปรับโทรศัพท์ก่อนจะหันมาบอกว่าขอไปจันทบุรีก่อนเพราะลูกป่วยจากนั้นก็รีบออกจากบ้านไปคาดว่าในป๋องน่าจะไปจันทบุรีตนยอมรับว่าหลานชายเป็นคนเกเรชอบใช้ความรุนแรงที่ผ่านมาในป๋องไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ติดต่อไว้ตนอยากฝากถึงหลานว่าหากเป็นคนก่อเหตุจริงให้ออกมามอบตัวเพราะตนเองยังมีโอกาสไปเยี่ยมอยู่ครับ
1: น้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็มีร้านค้าบ้านเรือนเสียหายถนนหนทางด้วยเมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงพื้นที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังของจังหวัดชาวบ้านบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะน้ำป่าไหลทะลักบริเวณสะพานคอนกรีตสร้างใหม่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำห้วยเชื่อมระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าไปยังบ้านแม่สวยอูหมู่บ้านยามชายแดนซึ่งมวลน้ำมหาศาลได้เปลี่ยนทิศนะคะมาไหลบ่าท่วมถนนหนทางในหมู่บ้านสภาพเส้นทางบริเวณถนนร้านค้าขายของที่ระลึกในหมู่บ้านถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับการกัดเซาะทำลายเสียหายน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมถนนหลายสิบหลังคาเรือนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อช่วงเช้านายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อผาปองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็รถบรรทุกน้ำนำกำลังเข้าช่วยเหลือราษฎรห้วยเสือเท่าเร่งฟื้นฟูฉีดล้างทำความสะอาดถนนร้านค้าภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังพบเส้นทางถนนจากบ้านห้วยเสือเท่ามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแม่สวยอูระยะทางประมาณ10กิโลเมตรหลังฝนตกหนักค่ะดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นจนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์พอสัญจรผ่านได้แต่ก็ลำบากเหลือเกินค่ะบางจุดมีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางต้องช่วยกันยกออกค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับพอนอกเหนือจากฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีค่าฝนน้อยกว่าปกติอยู่จากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งปีนี้สอดจะลากยาวแล้วก็คาดว่าจะรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี69ต่ำกว่าค่าปกติ 11% พร้อมคาดการเอลนีโญจะทวีความรุนแรงในช่วงปลายปีส่งผลให้ปริมาณฝนที่เหลือในช่วงของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติขณะที่สทนชครับยืนยันประเทศไทยยังมีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการอยู่ครับกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่1มกราคมถึง21กรกฎาคมประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 11% และก็คาดว่าเอลนีโญมีโอกาส 97% ที่จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70และมีโอกาส 81% ที่จะพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม69นี้ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศครับมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงภาวะขาดแคลนน้ำขณะที่ภาพรวมปริมาณฝนในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมแม้ฝนจะลดลงแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าแม้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจะลดลงจากฝนที่ต่ำกว่าค่าปกติแต่จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ตั้งแต่ฤดูฝนปี68ทำให้ประเทศไทยยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้อยู่ครับ
1: ค่ะข่าวต่างประเทศคืบหน้าที่ญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดคุมาโมโตะตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตแข่งกับเวลาท่ามกลางคำเตือนโรคลมแดดจากสภาพอากาศร้อนจัดนายมิโนรุคิอาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะ

คิวชูทางตอนใต้เมื่อช่วงเย็นวันอังคารตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น28คนแล้วนะคะโดยนับรวมผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเชื่อมโยงกับภัยพิบัติหรือไม่รวมทั้งสิ้นเสียชีวิต5คนจากเหตุระเบิดรุนแรงณห้างสรรพสินค้าอีออนและอีก5คนเสียชีวิตที่โรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ซึ่งได้รับความเสียหายทางโครงสร้างอย่างหนักนายคิฮาระระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงกองกำลังป้องกันตนเองยังคงเดิน

0: สูงเฉียด40องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะโดยทั้งนี้นะคะทางญี่ปุ่นมีการเร่งติดตามเครื่องปรับอากาศราว300เครื่องตามศูนย์อพยพทั่วจังหวัดด้วยส่วนภาพนะคะมีการแสดงให้เห็นถึงรางรถไฟที่คดงอสะพานได้รับความเสียหายในจังหวัดคุมาโมโตะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อ2วันก่อนก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั่วภูมิภาคค่ะมีอาคารบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หลายพันหลังถนนแตกร้าวหลายสายค่ะ
1: สหรัฐตอบโต้อิหร่านและลอกใหม่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกระลอกเมื่อกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนส์คอมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามลอบโจมตีกองกำลังอเมริกันทั้งการยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็การโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้เซนส์คอมเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้อย่างหนักหน่วงต่อความพยายามของอิหร่านในการโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางโดยมุ่งเล็งเป้าทางทหารของอิหร่านแต่ว่าไม่มีการแถลงรายละเอียดอื่นๆจากการปฏิบัติการครั้งนี้ครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงครบถ้วนทุกประเด็นค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: คำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเชื่อใจกันไปเองแต่ต้องมีข้อมูลให้ดูให้ตรวจสอบได้จริงความโปร่งใสคือการเปิดข้อมูลไม่ใช่แค่พูดว่าทำถูกต้องหน่วยงานรัฐจึงต้องประเมินผ่านตัวชี้วัด ITA ของสำนักงานปปช.เพื่อดูว่ามีการเปิดเผยงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและชื่อคู่สัญญาให้ประชาชนรับรู้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าโครงการสร้างถนนข้อมูลที่โปร่งใสต้องบอกชัดว่าใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับเหมาและเสร็จเมื่อไหร่ยิ่งข้อมูลเปิดเผยมากเท่าไหร่โอกาสจะหัวหรือทุจริตก็ยิ่งลดลงเพราะจะมีทั้งประชาชนสื่อและนักวิชาการช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมครับในการประชุมหมู่บ้านครั้งต่อไปลองถามหาข้อมูลดูครับว่าโครงการต่างๆใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นคนทำคุณไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่คุณกำลังทำหน้าที่เจ้าของเงินภาษีและถ้าพบความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
1: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเจอกันก็มีแต่เรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะนั่นหมายความว่าอยากรู้เรื่องราวปักใต้บ้านเรานะคะก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยสำหรับรายการปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้ววันนี้เราก็เจอกันวันเข้าพรรษานะคะซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าท่านก็อาจจะไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมรวมถึงการมีเวียนเทียนในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะและในแต่ละพื้นที่ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะในวันเข้าพรรษารวมถึงวันอาสาฬหบูชาด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเล่ากันฟังละกันว่ามีที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้เจ้าป้าดิเจวนาจากอสมทระนองค่ะก็ทำหน้าที่รับอ่านข่าวรับเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไม่รู้ว่าฟังกันอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างทำอะไรกันอยู่อากาศเป็นอย่างไรที่ระนองฝนตกเยอะมากช่ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จนวันนี้เลยนะคะระนองเมืองฝน8แดด4แต่ก็เชื่อว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูฝนก็น่าจะมีฝนตกหลายๆพื้นที่ซึ่งก็มีทั้งฝนตกหนักฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งระนองเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่เป็นจังหวัดอยู่ติดชายแดนรวมถึงเป็นจังหวัดที่อยู่ในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีเรื่องราวของทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนตกเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะและหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็อาจจะมีฝนด้วยบางจังหวัดโอ้ที่นี่ฟ้าเปิดค่ะฟ้ายังใสอยู่ค่ะยังไงก็แล้วสู่กันฟังได้นะคะส่วนอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเจ้าป้ามาเล่าให้ฟังกันกับรายการปักใต้บ้านเราสักครู่เดียวค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าดูกันที่จังหวัดระนองก่อนเลยนะคะจังหวัดระนองก็ได้มีการจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนประจำปี2569สืบสานประเพณีตักบาตรพระอุปคุตณวัดบ้านเหงาจังหวัดระนองนะคะซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรเที่ยงคืนเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศรัทธาของคืนวันอังคารที่28กรกฎาคม2569จนถึงเวลา22:30 น.ต่อเนื่องกันคือพิธีตักบาตรเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่22:30 น.ต่อเนื่องยาวกันจนถึงเช้ามืดของวันพุธที่29กรกฎาคม2569ที่วัดบ้านเหงาตำบลเหงาอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะซึ่งจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนตักบาตรพระอุปคุตประจำปี2569ซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยนะคะรวมไปถึงพี่น้องชาวเมียนมา

0: และจากต่างพื้นที่ก็มาร่วมประกอบเป็นพิธีเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานสำหรับฝ่ายคารวาสได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยฟังพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีตักบาตรพระอุปคุตท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอิ่มเอมและเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาซึ่งพิธีดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นที่ลานพระอุปคุตวัดบ้านงาวซึ่งประดิษฐานองค์พระอุปคุตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระนองโดยมีความเชื่อกันว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีเมตตาบารมีและสามารถปราบมารหรือปัดเป่าสิ่งอัปมงคลเพื่อให้การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาดำเนินไปด้วยความรวดราบรื่นนะคะสำหรับการจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนก็มีความเชื่อด้วยนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่พระอุปคุตเสด็จขึ้นจากสมุทรมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนผู้ที่ได้ร่วมทำบุญในพิธีนี้ก็เชื่อว่าจะได้รับอนิสงส์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปัดเป่าเคราะห์ภัยและอุปสรรคส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งเป็นการสั่งสมบุญกุศลและสร้างจิตใจให้สงบมีสติแม้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุตจะเป็นคติที่สืบทอดในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบางท้องถิ่นและไม่ได้ปรากฏโดยตรงในพระไตรปิฎกแต่พิธีดังกล่าวถือเป็นกุศโลบายนะคะที่ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้เข้าวัดได้ทำบุญได้รักษาศีลและได้ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสำหรับพิธีตักบาตรพระอุปคุตที่วัดบ้านงาวนั้นจัดขึ้นปีละ1ครั้งและได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากค่ะสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีของชุมชนและการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธา1ปีจัดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นสำหรับการตักบาตรเที่ยงคืนสืบสานประเพณีตักบาตรพระอุปคุตที่วัดบ้านเหงานะคะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะไปจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะที่สงขลาก็มีในเรื่องของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหาไทยก็ได้เข้าร่วมงานด้วยนะคะไปรับฟังรายละเอียดข่าวนี้จากดีเจลักษณัยจากอสมทสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนางณัฐธิรากระแสสารประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลงานสโมสรสันนิบาตคืองานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการมีลักษณะรูปแบบงานเลี้ยงรับรองซึ่งรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเชิญองค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แ

0: ราษฎรหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยและกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้ารองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารสมาคมธนาคารนานาชาติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยประธานมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อมวลชนและสื่อมวลชนต่างประเทศที่ประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมงานหลักสนัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราย
3: ังคงอยู่ในช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรากันอยู่นะคะมาดูในส่วนของกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดประเพณีในช่วงของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะมาดูที่จังหวัดแรกก่อนเลยก็คือจังหวัดยะลาค่ะพุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งบรรยากาศในการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นในช่วงของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันระลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกันกับวัดศูนย์กลางของจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งวันอาสาฬหบูชานะคะก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีค่ะเป็นวันที่พระพุทธองค์นะคะได้ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกนะคะก็คือทรงแสดงปฐมเทศนาและเป็นวันที่พระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลกก็คือพระอาโกธัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันส่งผลให้พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะซึ่งศาสนิกชนก็นิยมปฏิบัติบูชาผ่านการทำบุญการตักบาตรการรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองนะคะก็เป็นในส่วนของการสืบทอดประเพณีนะคะสำหรับในวันสำคัญทางศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาไปดูกันที่จังหวัดตรังกันบ้างก็มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเช่นกันซึ่งก็จัดกันที่วัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวงนะคะโดยเมื่อเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีที่พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์พระ

0: อารามหลวงนะคะโดยเมื่อเวลา 19:30 นที่พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้การข้าราชการพุทธศาสนิกชนก็เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็ได้มีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัยทายธรรมแก่พระสงฆ์ด้วยนะคะและประธานในพิธีก็ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถจำนวน3รอบเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยซึ่งก็ได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นและเรียบร้อยพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาวหรือชุดสุภาพนำดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมพิธีกันอย่างหนาแน่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมกับสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปนั่นเองนะคะส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์111รูปเนื่องในวันครบรอบ111ปีการพระราชทานนามจังหวัดขออภัยค่ะการพระราชทานนามจังหวัดวันสุราษฎร์ธานีนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โรงพยาบาลสวนสรานรมตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางวีนาวันฉัตรสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานสำหรับพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในกิจกรรมวันสุราษฎร์ธานีวันครบรอบ111ปีการพระราชทานนามจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิทศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะสำหรับกิจกรรมวันสุราษฎร์ธานีในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานนามจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเมืองคนดีโดยทรงพระราชทานนามไว้เมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2458ซึ่งในปีนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบ111ปีแล้วตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้พักสักครู่ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภูเก็ตกันบ้างค่ะหยุดยาว3วันนี้ภูเก็ตก็ยังฮอตนะคะคนไทยแห่เที่ยวกว่า 6.2 หมื่นคนสะพัด329ล้านบาทโรงแรมเข้าพักเฉลี่ยกว่า 60% เลยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานภูเก็ตค่ะเผยภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมที่ผ่านมายังคึกคักต่อเนื่องโดยคาดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเดือนจังหวัดภูเก็ตกว่า 62,211 คนต่อครั้งสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 329.73 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตนั้นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยแม้จะเป็นวันหยุดในระยะสั้นนางสาวสิริวรรณศรีหาราชผู้อำนวยการททสำนักงานภูเก็ตได้เปิดเผยว่าจากการสำรวจโรงแรมตัวอย่างประมาณ 30% ในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่60

0: 2.79% นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.02 วันและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,453.76 บาทต่อคนต่อวันนอกจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสประเพณีท้องถิ่นควบคู่กับการพักผ่อนโดยในช่วงวันที่29-30กรกฎาคมนะคะที่วัดเขารังสามัคคีธรรมก็ได้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนรวมถึงพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดสั้นๆแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะคะมาดูอีกที่หนึ่งพัทลุงค่ะเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะนั่นคือมหัศจรรย์บ่อน้ำร้อนกลางลำธารบ้านสวนหมากจังหวัดพัทลุงเสน่ห์ธรรมชาติ2อุณหภูมิดึงนักท่องเที่ยวแห่สัมผัสไม่ขาดสายเสียงปรบมือดังก้องริมลำธารก่อนที่ฟองอากาศจำนวนมากจะค่อยๆผุดขึ้นมาจากบ่อน้ำพุร้อนกลางสายน้ำซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนน้ำพุร้อนบ้านสวนหมากที่จังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการเล่าต่อกันมานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันปรบมือหรือส่งเสียงดังๆบริเวณปากบ่อก็จะทำให้ฟองอากาศจากใต้ดินเนี่ยผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นยิ่งเสียงดังมากเท่าไหร่ฟองอากาศยิ่งผุดมากขึ้นเท่านั้นกลายเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพิสูจน์ด้วยตนเองนอกจากความน่าสนใจของฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อนแล้วนะคะจุดเด่นสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ตั้งอยู่เคียงคู่กับลำธารน้ำเย็นจากผืนป่าเทือกเขาบรรทัดทำให้เกิดจุดบรรจบของสายน้ำสองอุณหภูมิในบริเวณเดียวกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและรายล้อมไปด้วยป่าไม้และสวนนะคะด้านนางจำเป็นบัวสมค่ะชาวบ้านในพื้นที่ได้บอกด้วยนะคะว่าบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ได้อยู่คู่กับชุมชนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตั้งแต่วัยเด็กตนและเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาอาบน้ำร้อนที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนทุกเช้าและยังมีความเชื่อสืบทอดกันมาด้วยว่าการแช่น้ำพุร้อนเป็นประจำอาจช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและปัญหาผิวหนังได้พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะให้มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำร้อนกลางลำธารแห่งเดียวของพัทลุงที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและงดงามนะคะก็เป็นมหัศจรรย์บ่อน้ำร้อนกลางลำธารนะคะเจ้าป้าก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะมีโอกาสก็จะไปเที่ยวกันนะคะสำหรับจังหวัดพัทลุงซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของธรรมชาติที่มีน้ำสองอุณหภูมิเลยนะคะที่สำคัญคือเราก็จะได้เห็นในส่วนของฟองอากาศที่ผุดจากใต้ดินขึ้นมาถ้าจะเห็นให้ได้เยอะก็ต้องส่งเสียงดังๆหรือว่าช่วยกันปรบมือดังๆนะคะก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวและเชื่อว่าหลายคนที่รับฟังอยู่ก็อาจจะเคยไปเที่ยวแล้วนะคะสำหรับมหัศจรรย์บ่อน้ำร้อนกลางลำธารนะคะที่อยู่ที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเขาเรียกกันว่าน้ำพุร้อนบ้านสวนหมากนั่นเองอยู่ที่พัทลุงนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ที่ไหนหรืออยากจะไปเที่ยวก็เชิญชวนไปเที่ยวกันเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงมีงานในส่วนของใต้ร่มพระบารมี111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทาน29-31กรกฎาคมค่ะงานเขามีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยไปเที่ยวกันได้ที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองท่าข้ามนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเพราะยังคงเป็นวันหยุดยาวกันอยู่เนาะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราวันนี้หมดเวลาละค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับนักจัดรายการทุกสถานีนะคะที่ได้ส่งข่าวมาให้เจ้าป้าได้ ได้เล่าสู่กันฟังได้รู้ว่าที่ไหนมีอะไรกันบ้างขอบคุณไปยังศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทาจำกัดมหาชนด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนสนใจต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าสนใจลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุของอสมทที่ครอบคลุมภาคใต้ก็สามารถติดต่อได้ที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังติดต่อได้เลยนะคะวันนี้รายการปักใต้บ้านเราหมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับเจ้าป้าดีเจวรรณาจากอสมทระนองยังคงเป็นแม่ข่ายนำเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะสำหรับช่วงนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนองคุณกำลังฟัง M-Cut Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-Cut Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือจับตาอัยการญี่ปุ่น31กรกฎาคมนี้ชี้ชะตาหญิงไทยคดีรับหิ้วพัสดุซุกไอซ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.โดยสำนักปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างนำขยายผลเข้มข้นโดยไล่ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจทราบทั้งหมดหมายเลขทะเบียนยี่ห้อรุ่นสีรถรวมถึงเส้นทางการเดินรถของผู้นำส่งพัสดุมาให้หญิงไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีและทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลบหนีโฆษกปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นไรเดอร์หรือผู้นำส่งพัสดุเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดติดต่อเข้าพบหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทำให้พฤติการดังกล่าวมีความน่าสงสัยและหากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันปปส.และทางการญี่ปุ่นยังคงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาของอัยการญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่31กรกฎาคมนี้ว่าจะมีคำสั่งฟ้องหญิงไทยในข้อหานำเข้ายาเสพติดหรือไม่สำหรับการขยายผลเจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวเวียดนามที่เคยถูกจับกุมในคดีลักลอบซุกซ่อนยาไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกโดยพบบัญชีที่โอนเงิน 3,600 บาทให้หญิงไทยเพื่อเป็นค่าจ้างรับหิ้วพัสดุมีชื่อผู้ถือบัญชีเป็นชาวเวียดนามเช่นเดียวกันอีกทั้งรูปแบบการก่อเหตุยังมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของทั้ง2คดีและติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนายกเร่งปั้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดพึ่งพาการนำเข้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับรายงานผลจากงานไทยเด็ก2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกนายกรัฐมนตรีจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโด ดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยพร้อมผลักดันให้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับสากลความตั้งใจของรัฐบาลดังกล่าวยังต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคมทั้งสองประเทศได้หารือขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
13: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
14: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
17: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
0: Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: ความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคชอบผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมนภาค 4ส่วนหน้าขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการและสาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้าชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งยังอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ถือเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจต้องรับผิดตามกฎหมายหากกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยงานทหารและฝ่ายตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานต่างแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความเป็นมืออาชีพทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความสามัคคีโปร่งใสยึดหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญย่าฮลุนโซโลล่ำให้ไม่เชื่อหลานชายฆ่าตัวตายทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลในพื้นที่บ้านสี่แยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้พูดคุยกับคุณย่าสมเป่งสุขเปิดเผยว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจมากฮลุนเป็นคนดีมีความภาคเพียรและมีความกตัญญูเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสส่วนสาเหตุการเสียชีวิตข่าวที่ออกมาว่าฆ่าตัวตายนั้นตนไม่เชื่อเด็ดขาดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณย่าสมยังเปิดเผยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าฮลุนตั้งแต่เรียนจบมาเวลายากอยากได้อะไรหลานชายคนนี้ก็จะหามาให้ทุกอย่างอยากกินอะไรก็หามาให้กินแม้แต่ของกินแปลกๆที่มาจากต่างประเทศที่หลานไปเที่ยวก็จะนำมาให้ย่าก่อนเสมอล่าสุดก่อนที่ฮลุนจะเดินทางไปที่จอร์เจียก็มาถามย่าว่าอยากได้อะไรก็เลยบอกว่าอยากได้ชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงฮลุนก็รับปากและก็คิดสนุกว่าปลายปีนี้จะได้ร้องเพลงร่วมกับหลานชายแต่คงไม่มีอีกแล้วสำหรับการเตรียมงานศพของฮลุนขณะนี้แผนการจัดงานศพญาติยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดเพราะจะต้องรอการประสานการดำเนินการในเรื่องของศพจากจอร์เจียจึงยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะมีการนำศพกลับมาไปเป็นกุศลก่อนที่บ้านเกิดแล้วมีการฌาปนกิจหรือจะให้มีการฌาปนกิจที่จอร์เจียแล้วจึงนำกระดูกกลับมาไปเป็นกุศลที่บ้านเกิดอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนภายในครอบครัวใครข้อสงสัยมาตรา115กฎหมายจอร์เจียกรณีการเสียชีวิตของฮลุนโซโลโฆษกตำรวจย้ำเป็นเพียงกรอบการสืบสวนยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตภายหลังมีการติดตามรายงานกรณีการเสียชีวิตของฮลุนโซโลยูทูบเบอร์และนักเดินทางชาวไทยที่เสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทิบิลิซีประเทศจอร์เจียโดยทางจอร์เจียได้เปิดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำ ที่อาจเป็นการทำให้บุคคลไปสู่การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายจนทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความหมายและขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวทีมข่าวได้สอบถามไปยังพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออธิบายรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวระบุว่ามาตรา115เป็นฐานการสอบสวนไม่ใช่เป็นข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นมาตราที่เปิดกว้างไว้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมแวดล้อมได้และหาสาเหตุการเสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งก็คล้ายกับที่ไทยเวลาเจอศพคงจะไปตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้อื่นฆ่าโดยเจตนาหรือฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้หากยังไม่มีพยานหลักฐานสิ่งที่ต้องทำคือต้องเปิดสำนวนการชันสูตรพลิกศพก็คือการตายผิดธรรมชาติซึ่งจะใกล้เคียงกับของจอร์เจียในมาตรา115ในส่วนของไทยก็จะสนับสนุนข้อมูลตามที่ร้องขอเช่นเรื่องการเข้าออกเมืองหรือประวัติต่างๆของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องให้เวลาทางจอร์เจียทำงานก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีชาวต่างชาติ2คนเสียชีวิตในเมืองเดียวกันพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าต้องรอผลการสืบสวนของทางการจอร์เจียให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงได
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
12: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
14: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะหนุ่มๆสาวๆหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นรักษาไม่หายสักทีวันนี้สายหมอกมีรีแบคมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าเป็นคีลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดทั้งวันช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเนื้อหนาสามารถทำหารีแบคได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดค่ะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นแล้วรักษาไม่หายสักทีให้รีแบคดูแลคุณค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสีสุขใส
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงเวลาดีๆตอนบ่ายๆแบบนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะตอนเด็กๆจุดด่างดำนิดเดียวคิดว่าเดี๋ยวก็หายไม่ดูแลแต่รู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้าเต็มหน้าไปแล้วค่ะหน้าหมองแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้ฝ้ายิ่งดูแลยากความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดค่ะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนั่นคือ 1. ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ 2.ปลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าเดิมและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้ยังมีอัลฟาอะบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชายเท้าค่ะแนะนำให้ใช้แบบครบ3สเต็ปไปเลยนะคะจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงคุณผู้ฟังทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าโดยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะหลายคนฟังแล้วอยากลองใช้เลยไหมคะจะบอกว่าตอนนี้ซิต้ามีโปรเซรั่มฝ้าชายเท้าพิเศษสุดๆที่ 7-Eleven เท่านั้นค่ะปกติราคาซองละ39บาทลดเหลือ29บาทค่ะคุณผู้ฟังลดไปเลย10บาทต่อซองลดโหดสุดๆอยากให้รีบอยากให้ลองรีบไปซื้อตุนได้เลยนะคะราคาพิเศษไม่ได้มีกันบ่อยๆค่ะตุนได้ตุนไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เท่านั้นค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะอยากมีผิวหน้าที่ใสไร้สิวไร้ฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362
1: คุณกำลังฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

แสงเหตุบุกเกะสามีความคืบหน้าเหตุกลุ่มขอความให้สงบใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุกเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมทำให้ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6คนหลังเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว2คนและระดมกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้ายบนเทือกเขาเมาะแต่รอยต่ออำเภอชะแนะอำเภอศรีสาครต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัด

0: นราธิวาสโดยเชิญตัวบุคคล4คนในพื้นที่ตำบลเฉลิม3คนและในพื้นที่ตำบลตันยงมัดอีก1คนเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงความเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีโดยผู้ถูกควบคุมตัวได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและการเข้าสู่กระบวนการซักถามไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิดหากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปธนพรมองคดีหัวสวเอาน้ำเงินไม่ลงเหตุวนใช้ข้อมูลเดิมยุคทวีคุมดีเอสไอภูมิธรรมนั่งรองนายกนายธนพรศรียากุลนักวิเคราะห์การเมืองให้ความคิดเห็นถึงความเคลื่อนไหวกรณีการตรวจสอบคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าประเด็นดังกล่าวยังคงอาศัยข้อมูลชุดเดิมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนายธนพรกล่าวว่าในช่วงที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกำกับดูแลดีเอสไอและนายภูมิธรรมเวชยชัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นนี้มาแล้วอย่างเข้มข้นมั่นใจว่าเจาะทะลวงทุกเส้นเงินหวังถึงบิ๊กสีน้ำเงินและถล่มเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยแต่พยายามสุดพลังแล้วก็ยังไม่ปรากฏสิ่งที่ต้องการนายธนพรยังตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลชุดเดิมเปลี่ยนคนเล่นเป็น2ไอคือไอติมไอลอแต่เอาไม่ลงไม่นับเริ่มมีการจับเชื่อมโยงว่าส้มเองก็มีการจัดตั้งเพื่อให้ตัวเองเข้าไปเป็นสว.ซึ่งน่าเชื่อว่าอีกฝ่ายจะไล่สอบเส้นทางการเงินเหมือนกันเหมือนเป็นความพยายามที่ไม่จบสิ้นในการล้มสีน้ำเงินเพียงแต่เปลี่ยนมือคนทำงานนายธนพรยังแสดงความเห็นว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีหัวสว.ช่วงนี้มีลักษณะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมายและเชื่อว่าการตัดสินที่สุดท้ายจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกล่าวหาผ่านพื้นที่สาธารณะเท่านั้นอบต.ผาบ่องเร่งสำรวจความเสียหายฝนถล่มดินถล่มนายกอบต.ผาบ่องพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ปภ.และกองช่างร่วมกับปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนและบ้านเรือนประชาชนพื้นที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายและมีดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางจนประชาชนเดินทางเข้าออกไม่สะดวกล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์ดินโคลนทำความสะอาดและเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วพร้อมทั้งคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่ มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6

512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสืบท่องเที่ยวและตม.รวบเสือโหยนายผางผู้ต้องสงสัยขุดหลุมซุกซากรถจักรยานยนต์พาป๋องทงขึ้นสาเล้งคลุมผ้าฝ่าวงล้อมหนีจากกรณีพบรถจักรยานยนต์ที่ห้อฮอนด้ารุ่น ADV 150สีเทา

0: ีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤศรี6379ชลบุรีของไดเอน่านาซีโมวาอายุ22ปีและโรมันนาซีโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมและพบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ห่างจากถนนสายนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุดประมาณ200เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนช่วยกันปูพรมพร้อมทั้งขอกำลังสุนัขดมกลิ่นออกตามหาแต่ก็ยังไร้วี่แววล่าสุดตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวพัทยาตม.จังหวัดชลบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านของเสือโหยและนายผางซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยที่พาในป๋องในทงฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า200นายออกนอกพื้นที่ช่วงกลางดึกด้วยวิธีการขึ้นรถซาเล้งแล้วใช้ผ้าคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่โดยตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับในป๋องและในทงที่ขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์หลังชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงพบเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักในป๋องและในทงแต่อย่างใดและยังสอบปากคำเครียดที่สภ.ห้วยใหญ่เพื่อเค้นหาความเชื่อมโยงพัวพันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับของศาลพัทยานายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรเนื่องจากขณะนี้เจอพยานหลักฐานแค่รถจักรยานยนต์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เฝ้าระวังประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาโดยหากมีฝนตกมากกว่า150มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือมีฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันรวมทั้งเริ่มเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มจึงขอให้เครือข่ายติดตามปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เปิดเผยผลการประเมินจากแบบจำลองสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลังหลายพื้นที่มีฝนสะสมในช่วง3วันที่ผ่านมาเกิน100ถึง200มิลลิเมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่ลำปางแพร่และอุตรดิตถ์โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและที่ลาดเชิงเขาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเรียกสอบเจ้าของโต๊ะจีนที่จัดเลี้ยงในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองความคืบหน้าดราม่าจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองล่าสุดตำรวจสภ.สามโก้ได้เรียกเจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยงและพนักงานเข้าให้ปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่อหรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จนทำให้ทารกวัย5วันเสียชีวิตหรือไม่ซึ่งพนักงานยืนยันนำอาหารไปตั้งตามหน้าที่และไม่มีใครแตะต้องตู้อบทารกซึ่งตำรวจจะสอบสวนให้แพทยสภาพิจารณาต่อไปขณะที่แม่ของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตยืนยันไม่ได้โทษโรงพยาบาลแต่อยากให้บุคลากรที่อยู่ในวันนั้นออกมายอมรับความจริงโดยในวันพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแถลงผลการพิจารณาในเรื่องนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
12: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
14: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment โดย DJ

M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ดีวีรกรรมจ่าสิบเอกธีรยุทธ์พลีชีพชายแดนใต้มอบเงินช่วยเหลือทายาท 4.14 ล้านบาทพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการฐานบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรบน.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมฐานพลานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้าระเบิดไป้บอมโจมตีบริเวณจุดตรวจบูเกะสามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสโดยพิธีจัดณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกชัยพฤกษ์ได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตพร้อมสดุดีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาธิปไตยของประเทศโอกาสเดียวกันนี้เสนาธิการฐานบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้มอบเงินบำรุงขวัญสินใหม่ทดแทนโครงการพิทักษ์พลกอหอและเงินช่วยเหลือจากกองทุนและสิทธิประโยชน์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,144,761 บาทให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่ากองทัพบกจะดูแลสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติผู้เสียสละด้านฝ่ายความมั่นคงยืนยันจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนขบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปคืบหน้าศพพี่น้องรัสเซียหายตัวตำรวจใช้เคนายและโดรนค้นหาหลักฐานเพิ่มหลังพบชิ้นส่วนรถ ADV 150เพิ่มจากกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของผู้สูญหาย2พี่น้องชาวรัสเซียถูกถอดแยกชิ้นส่วนและนำไปซุกซ่อนในพื้นที่ป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอปารามูงจังหวัดชลบุรีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวทำให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลค้นหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปารามูงพร้อมสุนัขตำรวจ K9 และโดรนขึ้นปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าอาจจะมีพยานหลักฐานสำคัญเกี่ยวข้องกับคดีหลงเหลืออยู่ระหว่างการเข้าตรวจค้นพบโครงหน้ากากรถจักรยานยนต์ Honda ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของรถผู้เสียหายจึงนำสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบและดมกลิ่นเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกลงมาเป็นระยะส่งผลให้กลิ่นและร่องรอยพยานหลักฐานอาจจะถูกชะล้างทำให้ยังไม่สามารถหาหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังค้นหาตามพื้นที่โดยรอบและจุดต้องสงสัยต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งติดตามหาตัว2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายคดีต่อไปF1 เตรียมแผนสำรองสงครามตะวันออกกลางการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือ F1 เตรียมแผนสำรองหากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังไม่สงบโดยอาจย้ายการแข่งขันช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่กาตาร์และอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาปิดฤดูกาลแข่งขันที่ยุโรปแทนแม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันของทั้ง2สนามจะขายหมดแล้วโดยตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และเกิดการตอบโต้และสู้รบกันอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ทำให้ F1 ต้องยกเลิกการแข่งขันที่บาเรนและซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะประกาศให้มาเลเซียจัดแข่งขันแทนบาเรนเพื่อทำให้ F1 ปี2026มีทั้งสิ้น21สนามซึ่งถือเป็นเกณฑ์ต่ำสุดที่จะทำให้สปอนเซอร์พึงพอใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระ เมตตา

0: จรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: จดีย์คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกทันมิวสิกทันเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论坊，
1: 酷狗论坊
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D.หากคุณกำลังเหงา
2: เหงา
0: ลกำลังเศร้า

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了听你听书，考考的超凡 play by DJ D。

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม

0: 2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธี

0: ามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ

ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลา

0: เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งอย่างปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระ พระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทันตสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวะไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to

Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดินทราเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตรฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่าง

0: ลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัตตัตตบดลสเวตฉัตรผ้าขาวจุดชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค

0: มะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธัง

0: พรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนา

ขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เนนะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทันทสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ

ความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวาคและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในคุตกะนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสังยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้

บุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่น

สามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจ

เปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกตามัตติกะภาชนาสัพเพเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้น

0: เป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรม

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคาถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทํานองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้

0: ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคธครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศครับกรณีเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยมครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยมหรือภูษาโยมหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยมนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบางสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับปกรณ์หมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสเพปุเรนตุสังกปาจันท

อติเรกะวัฏสะสตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสตังชีวโต

ตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสัพปรมราชินียาสหภวะ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเรื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: องค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ผู้ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: เจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูล

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริพันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ซึ่งถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปิดฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปิดฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

สักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20 นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมการพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนุนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย M-Cord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
5: ม่วนแต่เจ้า
6: เด้อแรงออกจังวู้นี
5: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
7: โดนใจสุด
4: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
8: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

พื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะอุ้ยเพลงใครเนี่ยเสียงคุ้นมากเลยนะคะน้องอินแทนแซวมานะคะจากพิมดาเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้3เพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนก็จัดเพลงแบบเขาเรียกว่าเป็นดนตรีไทยๆเนาะช่วงนี้เนี่ยดนตรีที่เป็นเมโลดี้ไทยๆแบบนี้กำลังกลับมาฮิตมากๆเลยนะคะก็จะมีเพลงว้าวจากมินตราอินทิราค่ะเพียงแค่เงาจากพี่เอิญสุรติการและอุษาสางจากเจนจิราในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดานะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะก็สวัสดีพี่ๆที่ฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกด้วยนะคะที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยทั้ง41สถานีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมมาได้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกคนสวย022481366นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400ค่ะแล้วก็ยังมีเพลงไม่ใช่มีเพลงสิมีช่องทาง LTM FM 95 Fanpage ด้วยนะคะช่องทางนี้เดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะใครที่มาแล้วก็จองตั๋วกันได้เลยนะคะตอนนี้นะส่วนหลังไมค์หน้าไมค์นะคะเดี๋ยวจะรับ1สายหน้าไมค์กันด้วยนะคะหลังจากที่ทักทายคุณผู้ฟังเสร็จ

0: แล้วเรียบร้อยนะคะพาขึ้นรถไฟแล้วเรียบร้อยก็จะโทรกลับไปที่สายหน้าไม้ใครอยากพูดคุยสายหน้าไม้นะคะก็โทรเข้ามาจองสายกันได้ค่ะ02-248-1366นะคะขอ1สายหน้าไม้ด่วนๆเลยนะคะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าไม้ก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะเอาละค่ะรถไฟมาแล้วทักทายกันหน่อยเนาะพี่เสาคำเจ้านะคะพี่อินแทนนะคะแล้วก็น้องไบค์สไลเดอร์พี่วิเชียรอุ่นชาวนาพี่สุรีสมานอัคนีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยนอนฟังวิทยุจากจังหวัดเลยครับมาทันฟังเพลงที่4พอดีเลยไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่ะพื้นที่ปลอดภัยนะคะน้องแซมสีสุขนะคะลูกชายแม่มาแล้วพี่นิสาสวัสดีรอบ2ค่ะเมื่อเช้าเราเจอกันรอบนึงแล้วเนาะนะคะแล้วก็เจอกันอีกรอบตอนนี้แหละนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะมีพี่ทิพพรลูกคิตตี้วังว่าบอกแม่พิมพ์จ๋าลูกคิตตี้มาแล้วจ้านะคะขึ้นรถไฟมาเลยค่ะลูกขาแล้วก็ยังมีพี่รัมิดาด้วยนะคะน้องแซมทักทายแล้วนะลูกนะพี่ยูนิคยูนิคด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่วิจิตสุนโรจากพิจิตรนะคะนี่ก็จะมีประมาณนี้แหละในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะอ่ะรถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะเดี๋ยวจะรับ1สายหน้าไมค์กันแล้วนะคะสำหรับใครที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะเตรียมตัวดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องแป้งโกะคนสวยเนี่ยเขาจะโทรกลับไปนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็โทรเข้ามาขอน้องแป้งโกะได้นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาก็จะรับ1สายหน้าไมค์แล้วนะคะเดี๋ยวให้แป้งโกะโทรกลับไปก่อนเนาะนะคะพี่แหนบอกว่าปุ้นๆถึงกระสังบ่ถึงกระสังภาษาอะไรเนี่ยถึงกระสังบ่ถึงกระสังเออนะคะแล้วก็ยังมีลูกคิตตี้วังว่านะคะพี่สันทัศน์ก็มาแล้วนะคะอ่ะสักครู่นึงสักครู่นึงนะคะ1สายหน้าไมค์ตอนนี้แป้งโกะกำลังจัดการอยู่นะคะกำลังแรนดอมอยู่แล้วก็กำลังโทรกลับไปอยู่ดูซิว่าจะโทรไปติดใครนะคะคนนั้นก็ฝากทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ก็เตรียมตัวรับโทรศัพท์กันด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงรอสายดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังดีไหมดูซิวันนี้มีใครขอเพลงอะไรบ้างดูซิเออยังไงเอาสายนี้เลยที่น้องแป้งโกะคุยอยู่นี่แหละนะคะถ้าได้ไม่ต้องโทรกลับแป้งโกะเอาสายนี้เลยก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่เรารอสายอยู่แล้วต้องคุยแล้วล่ะคุณคือผู้โชคดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะได้หรือยังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้น้องแป้งโกะติดต่อกลับไปเนาะตกลงยังไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวทักทายเพิ่มเติมก่อนนะคะพี่อะไรอีกลูกคิตตี้ทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์อู้ก็ทักทายกันหมดแล้วนี่เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวพิมดาก็จะรับสายหน้าใหม่นะคะเมื่อกี้นี้เขาคุยอยู่แหละแล้วก็พอดีว่าวางสายไปก่อนนะคะรับสายอื่นกันก่อนเนาะนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนะถ้าเกิดว่าสายหน้าใหม่ติดต่อกลับแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะส่งมาทางหน้าใหม่เนาะนะคะอ่ะได้หรือยังได้หรือยังตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวทักทายเลยก็แล้วกันเนาะพร้อมไม่เอ่ยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทักทายสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
1: ชื่อพี่หนุ่ยครับ
0: พี่หนุ่ย
1: พนัง
0: พี่หนุ่ยจากปากพนังพี่หนุ่ยทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: ครับก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านครับ
0: ราคาแล้วตอนกลางวันทำอะไรคะ
1: ก็เปิดเป็นร้านพระเครื่องครับอยู่ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชครับ
0: อ๋อร้านพระเครื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใครที่อยู่แถวๆนั้นปากพนังหรืออยู่นครศรีเนาะอยากจะไปซื้อพักเครื่องไปซื้อขายได้ใช่ไหมคะขายก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับช่วยโฆษณาให้นะ
0: ก็ไปที่ร้านของพี่หนุ่ยได้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลนครศรีมีชื่อร้านไหม
1: ครับเปิดมา11ปีแล้วครับ
0: หรอ
1: แมวครับมาสนามพระครับ
0: ชื่ออะไรนะคะ

0: ชื่อหมวดร้อยตำรวจโทนะครับยุทธนาบุญแสวงครับเจ้าของสนามพระครับ
1: อ๋อเจ้าของสนามพระใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแปลว่าตรงนั้นนี่ก็จะมีหลายๆร้านเลยใช่ไหม
0: มีหลายอย่างรวมกันเขาเรียกว่าตลาดสารามีชัยครับรวมสนามพระบ้างเป็นสนามมวยบ้างแล้วก็เป็นห้างทองบ้างอะไรหลายอย่างรวมหมดเลยในตลาดนั้นนะครับ
1: อ๋อแล้วพี่หนุ่ยคือเ

0: เรียกว่าในหัวแล้วเนี่ย
1: ขอบคุณมากมากครับถ้ามาเที่ยวห้างเซ็นทรัลมาเที่ยวที่สนามพระได้เลยครับสนามพระนครศรีธรรมราชใกล้ๆห้างเซ็นทรัล
0: ได้เลยค่ะพี่หนุ่ยนะถ้าไปแถวนั้นจะแวะไปเนาะพิมดาก็ไปบ่อยอยู่นะพูดถึงนะ
1: มาได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง6โมงเย็น5โมงเย็นครับตั้งแต่7โมงเช้า8โมงเช้าก็ร้านเปิดแล้วครับ
0: โอ้โหเปิดเช้าเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เช้าครับเช้าทุกเดือนนะครับ
0: ใครอยากไปแถวๆนั้นไปเที่ยวไปแลกเปลี่ยนซื้อขายพระเครื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปได้เนาะพี่หนุ่ยเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฟังเพลงไหมครับปลาทูครับเกี่ยวกับปากพนังครับ
0: อ๋อเหรอคะเพลงนี้นี่ในเพลงเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปากพนังด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับแม่ประวัติก็มีแม่ค้ามาจากเหลมตะลุงพุกนะครับมาขายปลาทูที่ตลาดปากพนังแล้วก็มีนักแต่งเพลงเขาก็แต่งให้นักร้องเขาร้องแล้วเพราะดีน่าฟังประมาณนั้นนะครับ
0: ได้เลยค่ะพี่หนุ่ยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเลยนะที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: ครับเป็นครั้งแรกด้วยครับ
0: ใช่ครั้งแรกเลยเนาะที่เราได้คุยกันเนาะพี่หนุ่ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าฟังเป็นปีแล้วแล้วครับ
0: แต่ว่าจะไม่ค่อยได้โทรมาหน้าไมค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นครั้งแรกครับก็ยินดีด้วยครับ
0: นะดีใจด้วยนะคะยินดีที่ได้คุยด้วยนะพี่หนุ่ยนะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวฮือใจขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: อนไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมทำบุญนะคะร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะวันนี้นะคะเวียงก็มีผลงานเพลงมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงในอัลบั้มโอ้ละหนอหมอลำกับผลงานเพลงนี้ขอดูมือทุกๆคนหน่อยได้ไหมคะ

0: คุณหลายๆขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านน้ำค่ะช่วยกันแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็พี่น้องที่อยู่ณบริเวณ
1: เสียงร้องจากเวียงนฤมลนะคะและแฟนเก่ากลับใจนะคะน้องเวียงเขามาร้องเอาไว้ค่ะในงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่29กันยายนปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระทะโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติเคิลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติเคิล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายชั่วโมงแรกค่ะ

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิ

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาล่ะค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไม่เคยคุยเลยโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่เพราะว่าชั่วโมงหน้าค่ะก็จะรับอีก1สายหน้าไม้นะคะเตรียมตัวกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากแฮมเมอร์

จะแถมให้ถึงเพลงนะน่าจะเหลือเวลานะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคอพอใช้อากาศยานตรวจเข้มลักลอบทิ้งของเสียยำภาพแม่น้ำป่าสักเน่าเป็น AIนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าคพ.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับกระทรวงทศใช้อากาศยานร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงของภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่เร่งด่วนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ผ่านมาคพ.ได้บินสำรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราแล้วนายสุรินทร์ยังกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความและภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีมีสภาพน้ำดำและฟองขาวจากการปล่อยน้ำเสียซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุการณ์ตามที่เผยแพร่และยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริงนอกจากนี้คพ.ยังติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องด้วยผลตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำสารวินและแม่น้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งล่าสุดพบสารหนูในแม่น้ำสารวินเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินทั้ง6จุดตรวจวัดขณะที่ลำน้ำสาขาส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนผลการตรวจคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำสารวินพบสารหนูสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงทุกจุดตรวจวัดและบางจุดยังพบโลหะหนักได้แก่นิกเกิลสังกะสีทองแดงและปารอดอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์หน้าดินขณะที่ลำน้ำสาขาพบสารปนเปื้อนเกินเกณฑ์ในบางพื้นที่จับแก๊งมอดไม้ลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะจังหวัดลำปางรวบผู้ต้องหาได้1คนพร้อมเลื่อยโซ่ยนต์และไม้ประดู่ท่อนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
4: สืบเนื่องจากได้มีพลเมืองดีแจ้งไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม CIB ว่าในช่วงวันหยุดมอดไม้จะเข้าไปลักลอบทำการขนไม้เถื่อนออกจากป่าโดยทำทีเข้าไปตัดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะในเขตตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้มีการสนที่กำลังเดินเท้าเข้าตรวจสอบกระทั่งไปถึงบริเวณป่าห้วยแม่ทูพบร่องรอยของการชักลากไม้หลายเส้นทางและเห็นกลุ่มมอดไม้ประมาณ 4-5 คนอยู่บนเนินที่สูงทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามจับกลุ่มตัวได้เพียง1คนคือนายสมบัติอายุ46ปีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางก่อนจะตรวจสอบพื้นที่และตรวจยึดของกลางซึ่งมีทั้งรถยนต์กระบะพร้อมติดตั้งเครื่องวินหน้ารถใช้ในการชักลากไม้1คันเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันไม้ประดู่

0: จำนวน6ท่อนปริมาตร 2.61 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 บาทนอกจากนี้ยังพบเครื่องวิทยุสื่อสารปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนพกสั้น .38 1กระบอกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รป.13 แม่เมาะก่อนจะนำตัวนายสมบัติไปสอบสวนเพื่อขยายผลหาเพื่อนร่วมกระบวนการและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่เมาะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สิริสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่าง

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณลุงคุณลุงหายไปไหนแล้วคุณลุงขาคุณลุงได้หน้าไมค์นะเนี่ยคุณลุงรู้ตัวหรือเปล่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณลุงได้หน้าไมค์นะเนี่ยช่วงนี้รู้ตัวหรือยัง
3: เพิ่งรู้ตัวเนี่ย
0: ฮัลโหลฮัลโหลอยู่นานแล้วเนี่ยคุณลุงไม่ตอบเลยคุณลุงอยู่แถวไหนเนี่ยวันนี
3: ้ฝนตกหนัก
0: ใช่ไหมตรงนี้ก็ฝนตกหนักเหมือนกันเลยค่ะ
3: เม็ดใหญ่ด้วยตกเม็ดใหญ่ด้วย
0: โอ้ยตายแล้วขับรถลำบากเลยเนาะมองไม่เห็นเลยเน
3: า
0: ะต่าง
3: ลุงจะเข้าบ้านเท้าเฮาแล้ว
0: อ๋อเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วเนาะ
3: ใช่
0: จะเข้าบ้านแล้วนะคะดีละดีละนะเข้าบ้านพักผ่อน
3: บ
0: ้
3: านจอดอยู่หน้าบ้านเปิดประตูไม่ได้แต่ประตูเหล็กจอดรถไม่ได
0: ้เปิดประตูไม่ได้เพราะฝนตกหนักใช่ไหม
3: ใช่
0: เรียกแม่บ้านมาเปิดให้สิในบ้านอ่ะไม่มีหลุดเลยนะลุงเนี่ยนะเขาไม่มีหลุดนะเขาบอกโสดก็คือโสดตลอดกาล
3: ก็ไม่มีจริงบอกว่าไม่มี
0: โอ้ไม่มีจริง
3: หน้าตามันหลอกก็จริงแต่ว่าม
0: ันไม่มีใครอะเนาะทำไงได้
3: ไม่ใช่มีตายไปแล้ว
0: เอ้าหรอคะ
3: ตายไปนานแล้วตายไป20ปีแล้ว
0: อ๋อหรอคะก็เลยอยู่คนเดียวมาตลอดเลยใช่ไหม
3: ใช่ก็อยู่อะน้องชายคนหนึ่งอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
3: น
0: ั
3: ่นแหละแล้วเราก็พันเดจอนชิวๆไปเรื่อยๆทุกวัน
0: แล้ววันนี้น้องชายอยู่บ้านไหมคะเนี่ยให้น้องชายเปิดประตูให้ได้ไหม
3: ทำชิปปิ้งเนี่ยทำงานชิปปิ้งท่าเรือ
0: เหรอคะให้เขาเปิดประตูให้ได้ไหมหรือยังไง
3: ไม่เขาอยู่ในบ้านที่เด็ดกดกิ่งเดี๋ยวเราเปิดกุญแจเรานั่งอยู่ในรถจะได้ไม่เห็นจะอะไรเลย
0: อ
3: ๋
0: อเป็นห่วงกลัวคุณลุงไม่ได้เข้าบ้านสักที
3: มีล่อมมีล่อมในรถมีหมดอ่ะ
0: มีทุกอย่างเนาะ
3: ใช่
0: นะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะคุณลุง
3: เราทั้งใบ
0: ให้นายคนเดียว
3: ใช่
0: ไม่ใช่คนละเพลงแหมคุณลุงก็ใช่มาด้วยเลยนะโลกทั้งใบจากพี่เล็กและชะเมฆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณลุงมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายอ่ะจะมอบให้คนเดี๋ยวพอหลับไปหมดแล้วมอบให้ทุกเสียงแหมที่ฟังนี่แหละ
0: โอ้ได้เลยค่ะ
3: คือทุกวันเนี่ยพอลุงดูหนังจีนตอนนี้มีน้องกรหยกด้วย
0: ติดหนังจีนเหรอเนี่ยเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนหนังจีนแนวตั้งหรือแนวนอน
3: แนวตั้งได้ไหมหนังจีนหนังจีนหนังจีน
0: อ๋อไม่ถ้าเกิดว่าเป็นโทรทัศน์หรืออะไรหรือ YouTube อย่างเงี้ยมันจะเป็นหนังแนวนอนไงแต่ว่าถ้าเราดูจากทางโทรศัพท์มันจะเป็นแนว
3: ไม่มีมันไม่มีใครมานอนด้วยหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้า YouTube อะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบภาพจอแนวนอนถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ
3: จอโค้ง
0: จอโค้งซะด้วยทันสมัยซะเนี่ยนะนะคะอ่ะขอให้วันนี้คุณลุงมีความสุขมากๆกับการดูซีรีส์นะคะ
3: ทุกวันเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ซีเรียสหรอกมีคนทำให้ลุงซีเรียส
0: เหรอใครอ่ะไม่ใช่พิมดานะ
3: ไม่ใช่หรอกสถานีนี้แหละ
0: เหรออุ้ยเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์นะคุณลุงนะ
3: ได้
0: อ่ะพูดตามพิมดานะคะก่อนจะไปฟังเพลงขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์พันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: ใหม่ครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการ
3: คัน
0: เก่งมากดีนะที่ตอบได
3: ้บอกลุงกงอายุบอกหน้าตาเนี่ยจะย่าง63ลุงบอกใช่
0: เหรออยากเห็นหน้าเลยอ่ะคุณลุงใน Facebook ก็ไม่มีหน้าคุณลุงนะ
3: จอบนฟ้าหน้ามันหน้าแบบไหนก็เหมือนหน้าแบบจอบนฟ้าแหละ
0: อยากจะรู้เลยเนี่ยอยากขึ้นแท็กซี่คุณลุงจังเลย
3: โมถามยามข้างล่างไงยามข้างล่างก็จะตอบได้ผู้หญิงเนี่ย
0: เขาเคยเห็นใช่ไหมคุณลุงเคยมาเนาะนะคะได้ได้วันหลังมาหาพิมดาบ้างนะ
3: มีผอ.วาสุถ่ายรูปลุงไว
0: ้เดี๋ยวไปขอผอ.ดู
3: สู้เลย
0: หรอนะถ้าเกิดวันหลังมาแล้วก็มาทักทายกันด้วยนะคะบอกนี่เองลุงเองลุง935นะ
3: โอ้ไม่ต้องวันหลังหรอกเดี๋ยวถูกหวยก็เข้าไปอ่ะ
0: ขอให้ถูกหวยนะคะงวดนี้นะ
3: จ้า
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
3: จะถูกวันที่1เดี๋ยวไปเลย2ล้านให้เลยเนี่ย
0: สาธุขอให้จริงเถอะคุณลุง
3: จริงไม่เคยนั่นนะจะบอกให้พูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่น
0: เขาได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะเขาเป็นพยานนะคุณลุงนะ
3: จะยินก็จะยินเถอะแหมเรามันคนฟังพูดอะไรก็ตรงๆอยู่แล้ว
0: ดีดีขอให้คุณลุงถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
3: โกงไปสองล้านยังเฉยๆเลย
0: ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคุณลุงนะ
3: ถูกไปแล้วเนี่ยโกงสองล้านติดคุกไปแล้ว
0: หรอ
3: เออ
0: ขอบคุณมากมากเลยที่โทรมาหน้าใหม่เมามอยกันนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณลุง935นะคะโทรมาขอเพลงหน้าใหม่นะเขาขอเพลงโลกทั้งใบค่ะพาเรทชุดนี้เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเนาะน่าจะเป็นพาเรทที่เป็นแต่ละเพลงฮิวใจอะเนาะคุณผู้ฟังฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ภารกิจนี้น่าจะหิวใจใครได้หลายๆคนสำหรับคนที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะ4เพลงเลยนะคะอยากบอกทุกคนว่าสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้สู้นะคะโลกทั้งใบค่ะจากพี่เล็กรัชเมศนะคะแล้วก็ตามมาด้วยว่าไงคนเก่งค่ะจากไททัสมิธนะคะคลื่นจากแพรชนาและปิดท้ายกันด้วยขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะคะภารกิจครั้งนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟขบวนที่2มาแล้วเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มีใครกันบ้างดูซิทักทายหลังไมค์ก่อนมาเป็นจังหวะเหมือนเดิมนะคะพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันยายแสงบางนาพี่วอนจังหวัดกาญพี่สุนาจังหวัดเลยพี่เกียรติขจรเชียงรายพี่นพปากน้ำพี่เขียวชุมพรนี่หลังไมค์วันนี้โทรมาขอเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live นะคะน้องแชมป์สีสุขมาแล้วแม่นะลูกคิตตี้วังว่าบอกยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดาครับผมพี่สุรยุทธ์สมานอคณีค่ะพี่นิสาบอกว่าสู้อยู่ทุกวันเลยค่ะสู้ไปด้วยกันเนาะพี่นิสาเนาะพี่ดาวพระสุขครับผมด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อนุชาบอกพาเรทชุดนี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะลูกคิตตี้บอกพาเรทชุดนี้เป็นการให้กำลังใจของทุกคนจ้าพี่อ๊อฟอู่ตะเภาด้วยนะคะพี่สายทองหุตาไมพี่อินแทนค่ะพี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตรส่วนนรสนะคะมีน้องไบส์สไลเดอร์นะคะพี่ไผ่

ตะกั่วป่าพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะพี่ดาวพระศุกร์นะทักทายกันแล้วพี่ไตรรัตน์ทักทายกันแล้วพี่หญิงศรีสวัสดีด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะรถไฟไปแล้วนะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่อ๊อฟสุรพลมาฝากไปฟังพร้อมๆ

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

พลงนี้นะคะชื่อเพลงว่ามีหยังอีกบอจากพี่อ๊อฟสุรพลนะคะเป็นเพลงที่คำร้องทำนองเนี่ยได้พี่เทพพอใจนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงโดยหน้าตาโปรเจกต์นะคะอ่ะขอกันเข้ามาได้แล้วเนาะทุกช่วงดีเจนะคะสำหรับจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: สองเพลงค่ะพอมีจังหวะเนาะได้โยกเซิงๆโจ๊ะๆกันบ้างนะคะเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่12นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะเอาที่บายใจค่ะจากพี่บ่าววีสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6เลยทีเดียวนะคะแหมขึ้นมาจากฮิตที่16เลยนะเพลงนี้มาแรงมากเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven เพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังจบโฆษณามาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังค่ะ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: ันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาล่ะค่ะมาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวนะคะชายหนุ่มวันที่เขาจีบกันใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็อาสาขอไปส่งที่บ้านหญิงสาวชายหนุ่มถามว่าบ้านคุณอยู่ไกลซอยเปลี่ยวอันตรายให้ผมไปส่งดีกว่าหญิงสาวบอกว่าซอยมันแคบกลับรถลำบากนะคะชายหนุ่มตอบว่าไม่เป็นไรครับผมถอยหลังผ่านตลอดออกได้เมื่อแต่งงานกันผ่านไป5ปีอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นภรรยาบอกว่าพี่ๆกลับเถอะมันดึกมากแล้วนะสามีบอกว่าจะคุยกับเพื่อนอยากกลับก็ไปกันสิภรรยาเลยตอบว่าซอยมันเปลี่ยวมันอันตรายอ่ะพี่สามีบอกว่าโอ้ยกลับประจำมันไม่มีอะไรหรอกภรรยาก็เลยตอบว่าแต่ฉันกลัวถูกข่มขืนนะสามีบอกว่าโอ้ยไม่หรอกนะเดี๋ยวนี้โจรมันก็ฉลาดมันก็รู้จักเลือกอยู่นะนี่แหละเนาะตอนเป็นแฟนกันอะไรอะไรมันก็ดีผ่านไป5ปีเป็นไงเออนะโจรมันรู้จักเลือกแต่พี่ไม่รู้จักเลือกใช่ไหมหรือยังไงเอ๊ยยังไงไม่ได้นะคะนี่ล่ะนิทานก่อนนอนนะคะค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะโอ๊ยตอนนี้ฝนเริ่มเทลงมาละหลายๆพื้นที่เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ10 โมงมายืนเพื่อนกัน

ด้วยนะคุณผู้ฟังฝนมาละฝนมาละคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทิ้งท้ายด้วยน้ำตาฝนค่ะจากพี่แจ้ดานุพลค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกสวัสดีวันชุ่มฉ่ำวันนี้ฝนตกหนักเลยเนาะตั้งแต่ช่วงค่ำๆมาจนถึงตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศไทยของเราแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์นะคะทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTMFM 95ของเราด้วยนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะหลายๆคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาทักทายเนาะรายงานตัวกันอีกทีนึงนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงดึกๆแบบนี้ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ฝากอีกวันนึงด้วยฝากอีกหนึ่งรายการด้วยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงวันอาทิตย์เย็นๆนะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะใครที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าเดินทางอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดวิทยุฟังไปด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์นะคะตันก็จะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะวันนี้มาพูดถึง3งานเพลงกันก่อนนะคะฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะเปิดมาด้วยเพลงแบบเจ็บเจ็บมัน hurt มัน hurt นะคะฝนตกไงบางคนบอกว่าฝนตกแล้วอยากเล่น MV เริ่มต้นมากับเจ็บที่ต้องจ่ายนะคะงานจากเพื่อนสาวนะคะแพรวาพัชรีนะคะสาวสุพรรณนะคนนี้เขาเป็นสาวสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยใครจะไม่เจ็บนะคะงานเพลงจากพี่ครีมนะคะพี่ครีมอาสยามแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็คิดถึงมากเลยนะพี่คริสตี้กิฟสันนะคะกับเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญเนี่ยเป็นไงสามเจ็บเลยนะเอานะคะบางทีนะเวลามันมีความรู้สึกอะไรแบบนี้มันจะเจ็บมันจะช้ำมันจะอกหักนะมันต้องยิ่งฟังเพลงแบบนี้ให้มันแบบจี๊ดแล้วเดี๋ยวมันจะหายอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณฟังนะคะสามงานเพลงฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงนะคะขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากๆบรรยากาศนะฝนพรำๆวันนี้ก็บางทีฝนตกหนักด้วยเมื่อกี้พี่อัญชลีบอกมีนบุรีฝนตกหนักเลยนะคะอสมทก็ตกเหมือนกันคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงอะไรให้มันกระแทกกระทันหัวใจนะคะมันเข้ากับบรรยากาศนะคะมันฝนตกนี่นะเศร้าก็ได้เหงาก็ได้โอ้หลายคนบอกฤดูฝนคือฤดูที่ฉันเหงาฮะนี่บิ้วมาเลยบิ้วมาเลยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้ฝากงานเพลงเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะจองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกับช่วงสายชิลฮิวใจด้วยคุณผู้ฟังค่ะจองเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงรับสายหน้าไมค์ส่วนใครที่อยากจะฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์นะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS ของเราเนาะนะคะพิมพ์ข้อความในมือถือแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามาแล้วคุณแม่รุ่นนะข้อความแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะ

คนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็พี่คนโคราชสิทธิ์ของเจ้าด้วยเมื่อวานเปิดให้นะไม่รู้ว่าได้ฟังหรือเปล่านะสำหรับสิทธิ์ของเจ้าของพี่ไหมไทยนะคะส่วนกลางดาวเมื่อวานนี้จำได้ว่ามีชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเงี้ยเขาเปิดไปแบบใกล้ๆกันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปิดให้เดี๋ยววันนี้ดูเนาะถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะๆแล้วยังไม่ได้มีใครเปิดให้ในชั่วโมงแบบใกล้ๆกันนะเดี๋ยวตันจัดให้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเนาะนะคะจำได้หมดแหละนะคะใครขออะไรไว้เป็นคนความจำดีค่ะใครพูดอะไรใครพิมพ์อะไรเนี่ยจำได้หมดเลยนะจริงๆน้ำเสียงมันดูเหมือนไม่ใช่แบบใส่ใจมันดูเหมือนเครียดแค้นนะคุณผู้ฟังยังไงไม่รู้แปลกนะเดี๋ยวมาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์หรือยังไม่ได้กดติดตามตันฝากด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเวลามีกิจกรรมมีข่าวอัปเดตนะคะนักร้องศิลปินเนี่ยเขามาฝากผลงานมาบอกอุ้ยนี่มีเพลงใหม่นะมีผลงานใหม่อะไรใดๆอย่างเงี้ยก็จะอัปเดตผ่านทางนี้ด้วยแล้วปีนี้ครบรอบ22ปีด้วยนะคะสำหรับทุกๆมหานครของเราขอบคุณทุกๆความน่ารักความอบอุ่นจากแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะอุ้ยไปฟังเพลงดีกว่าเนี่ยหนูนะชอบมากเลยเพลงนี้เป็นเพลงเก่าอมตะแล้วนะคะอยากจะแบบว่าเปิดให้คุณผู้ฟังฟังคือตั้งแต่จัดรายการมารู้สึกว่ายังไม่ได้เปิดเพลงนี้เลยเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงคือไหนๆเราก็นะเศร้ากันไปเยอะละมาเต้นกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยหลังคาแดงค่ะงานจาก RL ยอดรักสลั

ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดไปค่ะสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาฮิวใจกับเพลงเพราะๆกันหน่อยในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่7

0: ก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะคุณกันเองเลยล่ะนะคะจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่มกู้ภัย
1: ครับสวัสดีครับคุณน้อง
0: คุณน้องนะคุณพี่นครฝนตกไหมล่ะคะวันนี้แบ่งไปทางนู้นบ้างไหมทางนี้หนักมากเลย
1: ตกเยอะเลยตกเยอะเลยปลาทุกอย่างเลยนี
0: ่คือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่หนูมาสมทเนี่ยเกือบแล้วเกือบต้องว่ายน้ำณจุดหนึ่งเมื่อกี้นี้นะพี่หนุ่มอาจจะต้องมากู้ภัยหนูก่อนเมื่อกี้
1: กู้อยู่ตอนนี้ไฟไหม้ที่บ้าน
0: ฮะ
1: ร้านหนูทับกาเสร็จ
0: อันนี้เรื่องจริงหรอ
1: จริงแม่ประจวบเนี่ย
0: เนี่ยตอนนี้เลยแล้วตอนนี้ต้องออกไปทำงานไหมคะหรือว่ายังไง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วไหม้ตอนบ่ายห้าโมง
0: อ๋อแต่ว่าก็คือเราจัดการอะไรเรียบดับหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเสียหายเยอะไหมคะความเสียหายอย่างไรบ้างคะพี่
1: ก็มันตึกใหญ่สามขวานะต
0: ึ
1: กใหญ่ไฟไหม้ไปตึก
0: โอ้โหอ่ะแน่ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะนะพี่หนุ่มก็เหนื่อยไหมล่ะวันนี้โอ้โห
1: ก็หลายมูลนิธินะมาช่วยกันก็โอเคอยู
0: ่โอเคหลายคนช่วยกันเนาะนะจ๊ะวันนี้จัดงานเพลงเป็นกำลังใจอุ้ยเพลงนี้ก็หนูก็ชอบนะเนี่ยเปิดบ่อยๆอยู่เหมือนกันพี่อัมพรแหวนเพชรนะดอกไม้ในป่าช้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: อยากฟังเองเลยครับเมื่อไรคนพิเศษคือคนรับสายนะเมื่อกี้อ่ะ
0: คนรับสายเหรอโอ้ยน้องแป้งเหรอ
1: โอเคโอเค
0: แล้วงั้นอย่างงั้นอยากฟังเองชอบมากเลยอยากขอให้ขับ
1: มาด้วย
0: โอเคค่ะพี่หนุ่มเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยวันนี้เดี๋ยวตอนนี้พักผ่อนแล้วเนาะหรือว่าต้องออกไปทำงานอีกไหมคะวันนี้มีอะไรอีกไหม
1: กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไปทานข้าวนอนแล
0: ้
1: ว
0: โอเคได้งั้นเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เลยนะคะ
1: ครับผมก็
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: แหลสายชิวหิวใจจัดให้เลยนะคะกับงานของพี่อัมพรแหวนเพชรดอกไม้ในป่าช้าค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะส่วนเพลงที่ตอนนี้เข้ามาแล้วเยอะเลยนะคะมีพี่วอนจากกาญจนบุรีพี่อเนกจากสุโขทัยพี่อ้อมจากสุราษฎร์พี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็พี่เอิร์ธจากสมุทรปราการด้วยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆเนาะนะคะเรายังมีเวลาอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะตอนนี้ทักทายสมาชิกของเรากันบ้างนะคะทางเพจ Facebook นี่แหละนะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รัชนีกรคุณยายอ้อ3ย่านนะคะทักทายค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะน้องดาวพระศุกร์นี่คือน้องๆอะไรนะน้องบอยมั้ยแล้วก็มีคุณแม่รุณนะบอกว่าชอบเพลงนี้นี่นะแล้วก็เนี่ยนะคุณยายพอเพียงนี่พี่บุญช่วยพี่ไตรรัตน์นะบอก FC สายเหนือนะจ๊ะพี่นิรันบอกบ่าวเจียงไฮรายงานตัวครับผมนี่นะพี่ออฟอุตเภานะคะพี่พีรพลบอกดีเจสวยแถมเจดีอีกต่างหากแมโอ้โหอ่ะแล้วก็พี่สายทองนะคะพี่โสภาพี่คำสอนแม้นี่หนูอ่านถูกไม่แน่หนูอ่านมาหลายวันแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วเขียนถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะพี่พิมพ์มาอีกทีได้นะแล้วก็คุณเดี๋ยวนะคุณแม่สวัสดนะคะคุณแม่สวัสดนะคะพี่สายทองพี่จำปีนะจ๊ะพี่นักรบด้วยพี่วิจิตนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่ทุ่งบ้านไร่พี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันแล้วก็พี่สมบูรณ์ด้วยนะโอเคแล้วก็มีมาเพิ่มเติมน้องมงคลน้องมงคลสวัสดีครับพี่คนสวยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเอาละนะแนววันนี้ฝนตกแล้วก็เพลงเข้ามารัวๆด้วยเดี๋ยวจะจัดให้รัวๆด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับดอกชบาสีแดง อยากเปิดทุกวันเลยอะแต่เขินนะเกรงใจอะ เขินนะแต่ขำนี่หมายความว่ายังไงคุณมีอะไรในใจนะคุณดีเจลูกตาลชนิชาจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากเปิดทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวคุณกลัวเขาเบื่อกลัวเขาสาบนะให้คนอื่นเขาเปิดพังเอ้ยแค่ขอมาให้เห็นรายชื่อนี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้จัดงานเพลงให้กับคุณพี่เอิร์ธจากสมุทรปราการกันแล้วกันนะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหาเนคอนไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะเดี๋ยวไปต่อกับงานเพลงของพี่กล้วยคลองหอยโข่งกันละกันเมื่อวานนี้เหมือนมีคนมาถามหาพี่กล้วยนะ เอ้า
2: ช่วยเต้นด้วยนะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้น

ฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงเลยนะคะจัดให้นะคะก็อัปสราหลงฟ้านะฮะงานจากพี่หนุ่มมีซอนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบักเสี่ยงมั่นตายแล้วงานจากออโต้ธีรพงศ์นะคะพี่หนึ่งรงก๊อกฝากเข้ามาบักเสี่ยงมันตายแล้วหนูก็หาอยู่นะมันมีเสี่ยงเดียวเนี่ยตอนเนี้ยก็เลยจัดให้เลยเพลงนี้คิดว่าน่าจะเพลงเดียวกันบักเสี่ยงมีกี่คนแต่ว่าเจอของออโต้ธีรพงศ์นะฮะจัดให้ก็เดี๋ยวเธอจะให้เพิ่มเติมด้วยนะคะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหนูจัดให้เพิ่มเติมแล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาแนะนำงานเพลงได้เลยนะคะแล้วก็จองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366นะคะSMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชวนทิชาเนี่ยขอบคุณมากๆเลยวันนี้มาหลายช่องทางเลยอะฮึบต้องใจแข็งไว้ก่อนเมื่อวานเพิ่งเปิดไปทำยังไงดีฝากน้องเมย์เดี๋ยวไปกดดันน้องเมย์ทิชานะคะให้เปิดให้ อย่างนี้แหละพี่เปิดให้น้องน้องเปิดให้พี่ก็อยู่แบบนี้แหละค่ะช่วยกันทำมาหากินนะคะคุณฟังนะสวัสดีพี่อันหรือเปล่าคะถ้าอันผิดขออภัยด้วยนะเขาบอกว่าติดตาม FM 95เนี่ยมาตั้งแต่ปี2547แล้วก็เป็นสมาชิกคนที่ 3,000 กว่าๆโอ้ขอบพระคุณมากๆนะคะบอกว่าได้ยินเสียงมานานเพิ่งจะมาเห็นหน้าวันนี้สุดยอดเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดตามกันได้ทุกช่องทางพี่เบเบสวัสดีนะจ๊ะพี่ไม่สะอื้นสดชื่นด้วยซ้ำนี่เป็นไงล่ะโอ้โหยอมใจนะชื่อ Facebook เขาพี่เออินทิราสวัสดีค่ะนะฮะทักทายก็มาเพิ่มเติมแล้วก็มีจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะพี่อัมพลนะบอกว่าที่ไหนนะเมื่อกี้นี้บอกฝนตกหนักเลยอะนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะเขาบอกนะอ๋อพิษณุโลกพิษณุโลกฝนตกคุณยายออสบอกว่าระยองก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายกันเข้ามาเนาะรายงานสภาพอากาศกันด้วยเอ่ยใดนะคุณผู้ฟังจ๋านะในช่วงนี้นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดงานเพลงของอหมูพงเทพกระโดนชำนาญกับยิ้มเงาเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันก่อนกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:02 นะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะถึงเที่ยงคืนเลยอีก1ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเพลงไหนติดค้างเอาไว้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็ก
5: ครับ
4: ครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมจ๋า
5: ได้ยินครับได้ยินครับ
4: โอเคพี่เล็กจะนอนแล้วหรือยัง
5: อะไรนะ
4: จะนอนหรือยังจ๋าน
5: อนฟังอยู
4: ่แต่ยังไม่หลับใช่ไหม
5: ไม่หลับเพราะฟังทุกวันทุกวันฟังตั้งแต่16ปีมหานครนะผมฟังมานานแล้ว
4: ขอบคุณมากเลยอยู่สุโขทัยอยู่แถวไหนคะเนี่ยอำเภออะไรจ๊ะ
5: อะไรนะ
4: อยู่อำเภออะไรจ๊ะอำเภอสุโขทัย
5: อ๋ออำเภอศรีสำโรงจ้า
4: อ๋อโอเคฝนตกไหมจ๊ะวันนี้ศรีสำโรง
5: ครับก่อนเคยเล่นเกมมาโอ้สนุก
4: แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะ
5: เป็นเกมด้วยครับผม
4: อ๋อหรออุ้ยพูดแบบนี้อยากได้ยินเสียงเลยเนี่ยมีชื่อไหมคะมีชื่อตอนเล่นลิเกมีชื่อไหมพี่เล็กมีชื่อแบบชื่อเป็นพระเอกลิเกอะไรเง
5: ี้
4: ย
5: นอริคุทองอะไรตรงนั้น
4: อ๋ออยู่คณะเล่นคณะไหนคะเมื่อก่อนพอจะจำได้ไหมเล่นอยู่คณะไหน
5: หลายคณะเลยคณะยอดชายบำรุงศิลป์มั่ง
4: อืมจ้ะ
5: เล่นที่จังหวัดน่านนะจังหวัดแพร่นะไปเล่นกันที่นู่นนะ
4: ไปเล่นทางเหนือด้วยเออจ้าคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าหนูถามว่าเล่นคณะไหนเนี่ยถ้าพี่เล็กตอบว่าคณะหมูกรอบเนี่ยมันฮาเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเออ เออหยอกเล่นอ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไร

0: ไอ้ค่ะพี่เล็ก
1: เฮ้ยขอบุญขอแบ่งบุญให้พี่บ้างเสรีเรื่องสว่างอ
0: ่
1: ะ
0: ได้แบ่งบุญให้พี่บ้างเนาะของคุณอาเสรีนะคะ
1: ครับ
0: ครับผมได้เลยอ่ะพี่เล็กจ๋าเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่เล็กพูดตามหูช้าช้าชัดชัดเนาะนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะ
1: ครับ
0: ครับขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เช็คเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: ร่างกายทุกวัน
0: ค่ะมั่นใจทุกวัน
1: ร่างกายทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เพื่อวันเช้าอาการคัน
0: โอเคค่ะนะคะลดสาเหตุของอาการคันนี่แหละคันก็จัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้จะนอนกี่โมงคะเนี่ย
1: ฮะ
0: นอนจะนอนกี่โมงหรือว่าก็ฟังไปเรื่อยๆ
1: ห
0: ร
1: อดูนะจนถึง5:00 น.
0: โอเคยาวๆเนาะ
1: ข้าฟังยาวเลยฟังใช้พุ่มพวงด้วยอ่ะ
0: จ้าเอาฟังพี่เพชรพุ่มพวงด้วยโอเควันนี้ขอบคุณ
1: ชลิชชลิชาก่อน
0: จ้ะน้องเมธิชาลูกตาชลิชาก่อนแล้วก็น้องเมธิชา
1: ฮะ
0: จ้าหมายถึงว่าฟังหนูก่อนใช่ไหมลูกตาชลิชาแล้วก็ต่อไปด้วยน้องเมธิชาแล้วก็พี่เพชรพุ่มพวง
1: ครับครับฟังตลอดเลย
0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยว4งานเพลงนี้ฟังกันแบบต่อเนื่องเพลินๆเลยแล้วก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ของเราด้วยเอ้าจัดไปเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะพี่อัมพลบอกว่าเพลงเพราะจังเลยพาเรตนี้อยากได้อีกสักเพลงหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวจะให้เพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะคะมาดูกันหน่อยนะสี่งานเพลงของเรามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างด้วยนะคะที่จบไปกับเราหรือคือทางผ่านค่ะงานจากพี่เอกพจนานะคะฝากมาจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสียน้ำตาที่คาเฟ่สอนเพชรสอนสุพรรณจากแม่พรแพร่นะคะแล้วก็รักสาวเสื้อลายแสงสุรีรุ่งโรจน์จากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าไม้นะคะกับแบ่งบุญให้พี่บ้างคุณอาเสรีรุ่งสว่างจากพี่เล็กสุโขทัยนั่นเองค่ะขอบคุณทุกสายเลยนะคะนะคะหน้าไม้หลังไม้นะคะก็จัดให้เพิ่มเติมไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมีงานเพลงไหนเข้ามาอีกนะเดี๋ยวมีเวลาก็เพิ่มเติมเนาะนะขอบคุณนะคะสำหรับข้อความทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าให้ DJ Happy Everyday Thank you ขอบคุณค่ะใครเข้ามาเพิ่มอีกพี่จรูนพี่จรูนหน้าแก้วพี่กริดกรุงเก่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบพี่เดี่ยว .com นะคะพี่เคและทีมีอะไรไหมพี่แมนยูนะจ๊ะแล้วก็พี่จันทราหรือเปล่านะพี่อันบอกว่าที่มีนบุรีฝนตกอยู่เลยนะพี่คำสอนบอกหนูอ่านถูกแล้วโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่ทัศนีนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยวันนี้สงสัยทำงานอยู่นะได้แวบเข้ามาทักทายเนาะแล้วก็พี่ศักชัยบอกฟังพาเรทแล้วขอไก่จ่ายสักเพลงได้ไหม เดี๋ยวดูเวลาแล้วกันเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้หลังไมค์นะคะพี่เนืองจากบุรีรัมย์ฝากงานเพลงของพี่จินเข้ามานะคะจัดให้เลยกับน้ำตาส

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากน้องจิ๋วสกุลชัยนะหรือว่าน้องจิ๋ว The Voice นั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยมีการฟีเจอริงนะคะโอ้โหเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่แบบนะเสียงและเพลงเนี่ยนะกินใจทั้งคู่เลยนะคะฟีดกับเล็กรัชเมธปะโทปะโทเลยอ่ะจริงๆนะคะอ้าว2เพลงไม่ใช่2เพลง2ศิลปินที่หลายคนเนี่ยชอบทั้งเสียงแล้วก็ชอบทั้งเนื้อหาในเพลงนะคะหมายถึงว่าผลงานเก่าๆของเขาเนี่ยแต่การรวมตัวกันครั้งนี้กับงานเพลงมิติที่0แน่มิติที่0อย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะคะครั้งนี้เป็นการร่วมงานนะคะของทั้งค่ายจอจานยอยักษ์โปรดักชันแล้วก็ทาง S1 Music ด้วยคำร้องทำนองโดยราชภูมิวารินและเรียบเรียงโดยชัยยาอินตาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะจอคิวฮิตกับมิติที่0จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งเล็กรัชเมฆค่ะ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอ

นี้จัดให้กับคำเอ่ยคำเอ่ยงานจากยุ้ยมานะศักดิ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะจากสังกัด Friend Music แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ในฮิตที่20นะคะจบสารเนาะพี่นุชวิลาวันจากภูไทยเรคคอร์ดค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขอใช้สิทธิ์นะคะงานจากพี่ฝนธนสุนทร นั่นเองนะคนเราเนี่ยเราเนี่ยก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ทั้งในตัวเองนะคะที่เราจะทำอะไรให้กับตัวเองเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าวันนี้นะคะเราจะกินอะไรดีหลังจากจัดรายการ พอแล้วกินอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้รู้สึกว่า 2-3 วันนี้กินเยอะมากเลยคุณผู้ฟังทางเมดีอ่ะตัวจะแตกอันเนี้ย บ่นอะไรดีเจนะคะแล้วก็สิทธิ์ที่เราจะใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นก็นะคะไม่ควรจะไปรบกวนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะในสิทธิ์ของเราเนี่ยทำไปเถอะนะคะทำอะไรแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วนะคะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนี่ยิ่งดีต่อทั้งสังคมด้วยนี่ยิ่งดีมากๆเลยนะคะพูดถึงการใช้สิทธิ์นะคะเหมือนเราที่เรานะใช้สิทธิ์ในการออกไปเลือกตั้งใดๆก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังใช่ไหมเราก็ใช้สิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่นะคะโอ้หลายคนไม่หลับไม่นอนนะเนี่ยบอกว่าวันนี้ไม่เป็นไรจ้ายาวๆเลยได้พรุ่งนี้ไม่ทำงานเนาะพูดทำไมทำอยู่แต่ว่าอยู่ได้อยู่สวัสดีน้องอินแทนด้วยนะจ้ามาดึกเลยนะคะพี่ประเดิมนะคะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมไหมนะคุณจอยนะพี่จรันบอกฟังอยู่ทางสงขลานะคะวันนี้แล้วก็พี่วิไลลักษ์นะบอกสวัสดีจ้ะเจ๊ลักษ์กะทะคู่เหรอใช่ไหมคะน่ารักจังเลยเจ๊ลักษ์กระทะคู่กระทะคู่รายงานตัวจ้ะฝนตกร้านเงียบเลยมีเวลาฟังเพลงนะคะเจละขายกับข้าวหรอคะอยู่ที่ไหนเอ่ยแล้วก็มีใครอีกพี่รักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลตลก หนูไม่ได้ตลกนะหนูเป็นคนจริงจังนะดูหน้าหนูสิ เอ้านะก็ว่ากันไปน้องหนูดีบอกใครกินข้าวตอนดึกมันอ้วนเอ้ยไม่มีไม่กินอ่ะนะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณฟังจ๋าหวานๆเลยค่ะกับช่วงเพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะเอาหวานๆเลยถ้าหัวใจฉันมีปีกบินนะคะในเวอร์ชันของพี่สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กันละกันเดี๋ยวติดปีกก่อนนะติดปีกกลับบ้านก่อน เดี๋ยวส่งปีกต่อให้กับน้องเมธิชานะคะใครยังไม่ง่วงก็อยู่กันต่อยาวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะกลับมาเจอกันเวลาเดิมของเราดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: นี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: กำลัง
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: อบ3บทเพลงนะคะแห่งความคิดถึงมอบให้กับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะข้างหลังภาพนะคะจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยเพลงแทนความคิดถึงนะคะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่ในสนในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สวัสดีจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องเมธิชานะคะมาประจำการรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาในช่วงเวลาฝนพรำฝนพรำพรำแบบนี้นะคะมันอาจจะทำให้นึกถึงใครคนใดคนหนึ่งที่เรากำลังรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลนะวันนี้ก็เลยจัดผลงานเพลง3ผลงานเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังการแบบเพราะๆซึ้งๆนะคะบางวันก็โจ๊ะบ้างเพราะบ้างรักบ้างอกหักบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์เรานะคะบางวันก็มีขึ้นมีลงเนี่ยเป็นปกตินะเออนะเหมือนลิฟต์นะคะอ่ะตอนนี้นะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะจนถึงตี2ใครอยากฟังผลงานเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะวันนี้โทรมาได้เลยจ้ะมีน้องเมสุกะรอรับสายเนี่ย3วันที่ผ่านมาเป็นพี่แป้งโกะแป้งใจใช่ไหมตอนนี้น้องเมสุกะมาประจำการนะคะโทรมาได้เลยค่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงความคิดถึงที่น้องเมย์จะมอบให้ในค่ำคืนนี้ไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากยิ้มสุทธิดานะแต่ก่อนอื่นก่อนใดนั้นขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆแพลตฟอร์มกันก่อนดีกว่านะเริ่มจาก Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครของเรานะสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าพิษโลกฝนตกเหมือนกันเออเดินทางขับรถปลอดภัยนะคะหูแต่ว่าเอาจริงๆนะไอ้ประเภทแบบพื้นถนนที่มีน้ำเจิ่งๆนองๆนิดๆอะพอเวลาเราขับแล้วแบบฟู่อ่ะมันฟู่ไปโดนมอไซค์ข้างๆได้อ่ะเอออย่างนั้นอ่ะนั่นอ่ะมันทำให้ล้อปัดได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะยิ่งช่วงนี้ขับขี่กันแบบรถเร็วมากมากมากมากมากนะคะเออนะก็ต้องระมัดระวังกันสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีพี่จิตติด้วยนะคะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะหัวหน้าห้องมารายงานตัวสวัสดีนะคะพี่อัมพลพี่เบเบดพี่แมวเซานะจ๊ะพี่สว่างบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ขอเพลงไปนำอ้ายบอนะคะไปกับอ้ายไม้จากไอดินใช่ไหมนะคะแล้วก็มีพี่ๆที่เข้ามาทักทายอีกเยอะแยะมากมายพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นักรบนะคะพี่มาดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยนะจ๊ะพี่หนูวันนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ด้วยนะพี่วรวุฒินะคะมาทักทายกันในค่ำคืนนี้ค่ะพี่พิทวัฒน์นะคะบอกว่าหนุ่มชลบุรีรายงานตัวครับผมพี่ดาวพระศุกร์พี่บอยเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมานะแต่รูปเดิมนะเออนะอ่ะทำไมรูปนี้ผมยาวนิดนึงสวัสดีพี่ช้างพี่ปรีดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่ประสิทธิ์ด้วยบอกว่ามาแล้วมาแล้วหนุ่มบ้านทุ่งไม้ไผ่นะจ๊ะมารายงานตัวนะคะก็ทักทายทุกๆคนผ่านช่องทางFacebook Live Fanpage อ่ะมาดูทาง TikTok น้องเมธิชาบ้างดีกว่าน้องแวนบอกว่ากลับมาแล้วขอเพลงแล้วนะแต่ไม่บอกใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ขอเพลงแล้วนะแต่ไม่บอกคืออะไรชื่อเพลงเหรอสวัสดีพี่โตโต้นะคะก็คือพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นั่นแหละเออไม่รู้จะเปลี่ยนลายชื่อทำไมพี่

โจนัสนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าเพิ่งติดตามน้องเมย์ครับผมนะคะสวัสดีด้วยค่ะมีใครที่เข้ามาใหม่แนะนำได้เลยพี่อ้วนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีไปยังพี่เอมิรี่สตอรี่นี่ดูดีเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่เพิ่งติดตามกันใหม่ๆเลยพี่ต้นน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ตัดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจใครยังไม่เคยโทรหาน้องเมย์นะคะโทรมาได้เลยนะคะส่วนใครที่ขอเพลงที่แบบซ้ำเดิมๆศิลปินเดิมๆก็จะไม่ให้หน้าใหม่สักทีอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะยอมเปลี่ยนเพลงนะคะอย่างเช่นน้องแวนเป็นต้น เพลงเดิมอยู่นั่นนะคะก็นั่นแหละแวนเขาจะวนๆอยู่แถวๆนี้แหละไม่เอิ้นขวัญก็เมย์เนี่ยสลับกันอยู่3คน อ่ะนะคะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะจากยิ้มสุทธิดาค่ะไม่เคยไม่คิดถึงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูเมย์
1: สวัสดีค่ะโอ้ยได้สาวน้อย แนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงเลยค่ะ
2: เด็กหญิงอ้อมค่ะ
1: เด็กหญิงอ้อมสุราษฎร์เน
2: าะค
1: ่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะฝนตกไหมที่นั่น
2: ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ตกเมื่อวันเช้า
1: หรอ
2: แต่วันนี้ไม่ค่อยตก
1: ค่ะพี่อ้อมกินข้าวยังคะ
2: กินแล้วกินข้าวเลย
1: ทำไมดูหมดเลี้ยวหมดแรงจังเลยไปแล้วกระโดดตบสักสิบทีบอกว่าไปแล้วกระโดดตบสักสิบทีจะได้ตื่นตื่นรอเล่นรอเล่นจะนอนกี่โมงล่ะเนี่ย
2: ก็ฟังน้องเลยช่วงเที่ยงคืนนี่แหละ
1: หรอแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปนอนเหรอคะ
2: แล้วก็นอนก็กินยาก่อนนอนแล้วนี
1: ่กินยาก่อนนอนแล้วด้วย
2: ใช
1: ่หนูต้องรีบส่งไปนอนใช่ไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องส่งพี่จะฟังเดี๋ยว
1: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาล
1: ดอกชบาสีแดงที่บ้านมีปลูกไหมล่ะ
2: อะไรนะ
1: ที่บ้านมีปลูกไหมอ่ะชบาสีแดงเนี่ย
2: ไม่มี
1: หรอแถวบ้านมีไหมอ่ะ
2: ไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้ที่บ้านอ่ะ
1: ใช่ไหมหายากอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่หายากเมื่อก่อนมี
1: เราไปตามล่าหาดอกชบากันดีกว่าไหมเห็นเขามีคนนู้นคนนี้อยู
2: ่
1: นั่นสิหนูยังหาไม่ได้เลยนะแถวบ้านหนูอ่ะก็ว่าอยู่เดี๋ยวนี้ดอกชบาไม่ค่อยมีคนปลูกปะ
2: เมื่อก่อนมี
1: เมื่อก่อนเยอะ
2: สาว
1: จริงเหรอ
2: พี่สาวรุ่นๆน่ะม
1: ี
2: ที่บ้านมีสวยดอกชบาเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องไปตามหาแล้วลองไปตามสวนดูสิว่าเจอเปล่าดอกชบา
2: ไม่รู้ที่ไหนมี
1: ต้องลองมีคนเขาบอกว่ามีสวนลุมมีนิดหน่อยงั้นก็ต้องลองไปถ่ายรูปร่วมกับดอกชบาสีแดงดูแล้วก็นิดนึงเลย
2: พี่ว่าจะจำเพลงวาวอนของน้องเมย์ได้สักทีจำแล้วก็ลืม
1: หมายถึงว่าจะร้องเหรอคะ
2: ก็จะร้องให้ฟังนั่นแหละแต่ไม่รู้จะร้องหรือเปล่า
1: ลองสิ
2: อ
1: เอาท่อนฮุกหรือท่อนแรก
2: เอาท่อนแรกดีกว่าท่อนเหตุจะไม่ร้างลาไปไม่ตื่น

0: ให้เจ้าได้ร้องให้เจ้าได้ร้องฟังเสียงคนเรียกหาเร็วๆ
1: อะไรนะ
0: ให้เจ้าได้ลองฟังเสียงคนเรียกหา
1: ให้เจ้าได้ลองให้เจ้าได้ลองฟังเสียงคนเรียกหา
0: คนหมดใจนั้นยากเกินจะคว้า
1: แต่ปรารถนาอยากให้เจ้ากลับมา
0: เย้
1: ได้แค่นี้แหละ
0: เก่งมาก
1: ตรงที่อยู่ฟังเมื่อคืนมีเป็นคนนั่งร้องไห้นอนร้องไห้ตามน้องมี
0: เอ้าร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: แต่น้องมีร้องทำไมอ่ะ
0: หนูร้องดีใจหนูร้องไห้เพราะหนูดีใจ
1: ดีใจแล้วทำไมต้องร้องไห้แล้ว
0: เอ้าเคยดีใจมากๆแล้วร้องไห้ไหม
1: ไม่เคยอ่ะพี่อ่ะดีใจหัวเราะสิ
0: เออแบบดีใจจนร้องไห้คือแบบว่าเหมือนประมาณว่าเออหนูแบบช่วยคนไว้แล้วเขาแบบว่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบดีใจ
1: น
0: ั่
1: นแหละดีแล้วแหละน้องเมย์ทำอ่ะ
0: ดีใจแล้วร้องไห้มันก็น้ำตาไหลเองพี่เขาบอกว่าดีใจแล้วร้องไห้ทำไม
1: ใช่ดิ

0: ดีใจและร้องไห้
1: ช่วยด้วย นั่นน่ะสิมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเอ้ยดีใจดีใจ
0: น้องเมย์ได้บุญเยอะแหละ
1: ขอบคุณค่ะก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันละกันเนาะเนาะนะคะผลงานเพลงดอกชบาสีแดงของพี่ลูกตาลชนทิชามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็มอบให้ FC ก็ให้มาทุกคนทุกท่านที่ฟังรายการน้องเมย
1: ์ค่ะ
0: ให้ทุกคนเลยและให้น้องเมย์ให้น้องกวาง
1: วันนี้น้องเมย์สุกะรับสาย
0: ฮะน้องเมย์สุกะ
1: ใช่
0: พี่ในวันน้องกวางอีกน้องกวางนั่นแหละเคยเอาเบอร์พี่ผิดแล้วก็น้องเมย์ว่าพี่ให้เบอร์ผิดพี่ให้เบอร์ถูกแต่น้องกวางเอาไม่ถูก
1: หรอ
0: ใช่
1: อ๋อหนูรู้แล้วมันมีผิดไปเลขหนึ่ง
0: น้องเมย์เอาได้อะ
1: หนูรู้แล้วว่ามันผิดไปเลขหนึ่งวันนั้น
0: นั่นแหละน้องกวางนั่นแหละจำผิด
1: เออทำไมกวางจำผิดอะเมย์เมย์บอกเออขอโทษ
0: นั่นแหละน้องเมย์จำได้ทุกทีแหละ
1: ไม่รู้วันนั้นอาจจะบอกเบอร์ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่บอกผิดหรอก
1: เออไม่บอกผิดหรอกเข้าใจป่ะ
0: โทรไปหาใครนั่นตอนนั้นน่ะนอนอยู่ก็กำลังนอนอยู
1: ่ไปให้โทรหาคนชื่อเตย
0: ใช่นามสกุลแก้วมณีด้วย
1: นั่นน่ะสิเพื่อนหนูก็นามสกุลแก้วมณี
0: ก็ใช่เหมือนกับเป็นญาติกับพี่ด้วยแหละ
1: ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะคะดอกชบาสีแดงนะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านเดี๋ยวอาจจะต้องแบบพอดีเวลามันจำกัดเนาะมันอาจจะสายมันจะตัดไปทันทีนะคะอ่ะดอกชบาสีแดงนะจ๊ะลูกจานชนทิชาค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มาแล้วช่วงนี้นะคะใครที่แบบลุกนั่งเดินยืนไปทุ่งไปเที่ยวไปวิ่งออกกำลังกายสักคงสักคอร์สนะคะทำท่าแบบลุกๆนั่งๆบ่อยๆและยิ่งใครที่แบบว่าเป็นแม่คงแม่ค้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวยกของดึงลุกขึ้นนั่งลงอย่างนี้นะหัวเข่ามันจะอดอ้อนเอ็ดเสียวๆแปรบๆนะคะก็คืนความมั่นใจอีกครั้งให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าที่ถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะจ๊ะสำหรับใครค่ะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอจะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้านะคะมีคนบอกว่าฝนตกแถวๆสวนหลวงด้วยครับนะคะโอ้ยช่วงนี้อาจจะหายอกหายใจลำบากสักนิดนึงเฮ้ยช่วงนี้ทำไมข้อความทุกคนที่พิมพ์เข้ามามันไปกรองหมดเลยอ่ะไปพิมพ์อะไรผิดถูกๆกันหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนเปิดให้ละอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นของสาวกาลเกตค่ะคิดถึงฉันบ้างไหมนี่มีแต่ความคิดถึงในวันนี้
4: ไปฟังกันเลยค่ะ

0: คุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะวันนี้เกดต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับลูกทุ่งมหานครนะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหว

0: อมปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะก้างแขนออกกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันมีแต่ความสุขนะคะอยากให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกๆวันบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะมองตัวเองที่กระจกแล้วก็ยิ้ม

อคนพูดจาไม่ดีฉันก็ผ่านมันมาได้นะคะอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่ามีการจัดกิจกรรมงานวิ่งก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์ของคนไทยที่หันมาสนใจแล้วก็รักสุขภาพกันมากขึ้นวันนี้มีข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะไปวิ่งในตามงานต่างๆอย่างน้องเมย์เองเนี่ยน้องเมย์ก็เปิดบริษัทงานวิ่งเนาะน้องเมย์ก็จะเห็นแบบคนที่เข้ามาร่วมในงานเนี่ยเขาก็จะมีการวอร์มร่างกายมาก่อนมีการทำคอนเทนต์มันจะมีหลายสายมากเลยนะสายที่วิ่งจริงจังเอารางวัลเลยอะสายคอนเทนต์เอามาถ่ายรูปนะคะหรือว่าสายที่แบบ ออกกำลังกายเฉยๆสายที่มาเอาคอนเนคชั่นมาพูดมาคุยมาเจอคนนะคะแล้วก็มีสายกินด้วยนะ มากินของในงานจะบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยแจกอาหารแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเลี้ยงฉ่ำบอกเลยนะคะอ่ะมาดูข้อแนะนำกันดีกว่าข้อแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะฝึกแบบลงโปรแกรมงานวิ่งใช่ไหมปกติเนี่ยถ้าคัตออฟอ่ะเขาจะมีเวลาอยู่สมมติว่าเราวิ่ง3กิโล5กิโล10กิโลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาแบบให้ถ้าวิ่งเกินกว่านี้จะไม่ได้เหรียญใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนร่างกายให้พร้อมตามระยะทางของเราว่าในระยะทางเท่านี้เราจะวิ่งใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฝึกฝนแบบนี้แล้วก็จับเวลาของตัวเองเอาไว้นะคะจริงๆนะแถวบ้านเราก็วิ่งได้ก็ลองวิ่งดูนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังรถยนต์กันนิดนึงเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะนักวิ่งที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนลงสนามว่าเอ๊ะมันสามารถลงแข่งวิ่งได้ไหมถ้าวิ่งแล้วหัวใจฮาร์ทเรทเท่าไหร่ควรจะหยุดวิ่งนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าบริษัทที่จัดงานวิ่งนั้นน่ะเขามีแจ้งไหมว่ามีเขาจะเรียกว่าจุดปฐมพยาบาลเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเรียนรู้ไว้นะคะเขาจะได้รู้ว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นน่ะเราจะวิ่งไปตรงไหนดีเราจะไปขอความช่วยเหลือจากตรงไหนแต่ถ้ามันบังเอิญว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคงานนี้เขามีการเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวนะนะคะส่วนใหญ่ก็จะลงในใบสมัครอยู่แล้วเนาะตรวจสุขภาพทุกปีด้วยนะคะให้ข้อมูลสุขภาพที่เป็นจริงนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะกับทีมแพทย์ต่อมานะคะสำหรับนักวิ่งทั่วไปไม่ควรลงแข่งขันวิ่งระยะทางไกลในช่วงเวลาที่ติดต่อกันมากๆคือบางคนนะวิ่งหลายรายการมากแล้วก็วิ่งแบบว่า10โล21โล42โลอ่ะกลายเป็นมาราธอนแล้วนะแล้วมาราธอนน่ะมาราธอนแล้วมาราธอนอีกแล้วมาราธอนอีกอ่ะอันเนี้ยอันตรายนะคะอาจจะต้องสลับบ้างเป็นมาราธอนบ้างมาวิ่ง10โลบ้างอะไรเงี้ยน้องเมย์เคยเจอพี่คนนึงเขาวิ่ง21โลวิ่งเสร็จมาวิ่งกับน้องเมย์ต่ออีก3โลอ่ะไม่เหนื่อยอ่ะสงสัยมากเลยเหมือนกันแต่พี่เขาบอกปกติเขาวิ่ง42โลเขาก็เลยแบบว่าโอเคยอมก็ได้มีรูปอยู่วิ่งเวลาวิ่งอ่ะมันจะมีตากล้องที่เขาตามถ่ายรูปใช่ไหมพี่เขาวิ่งอยู่ข้างๆฉันก็จะแบบว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะอ่ะตรวจสอบอุณหภูมิความชื้นความสัมพัทธ์ฝุ่น PM 2.5 เวลาเราซ้อมอ่ะเนาะเราเช็คฝุ่นหน่อยนะคะมันส่งผลต่อการวิ่งของเราเนาะเพราะว่ายิ่งวิ่งเนี่ยหายใจมันยิ่งหายใจลึกฟืดฟาดน่ะนั่นแหละนะคะหายใจเอาฝุ่นเข้าไปเต็มๆนี่ก็ไม่ควรเนาะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้เน้นย้ำอยู่แล้วไม่ควรดื่มสุรานะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปกตินักวิ่งไม่ค่อยดื่มหรอกน้อยนะคะเขาก็รักสุขภาพอยู่แล้วเดี๋ยวนี้คนไทยกินคลีนกันเยอะอยู่นะคะสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมระบายอากาศได้ดีนะคะหากมีอาการแน่นหน้าอกจุกแน่นลิ้นปี่หรือว่าร้าวหรือหน้ามืดก็หยุดพักนะคะอย่าฝืนเพื่อสุขภาพของท่านเองอย่างน้อยก็กลัวกันล้มเอาไว้หน่อยถ้าไปวิ่งริมถนนแบบเป็นพวกแบบโรดอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีแบบไฟส่องสว่างของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอย่างที่บอกว่ามันจะมีเสื้อที่แบบสะท้อนแสงอะไรเงี้ยนะก็ใส่แนวนั้นก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองประมาณนี้นะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้แนะนำมาเป็นเพลงทะเลใจนะคะจากพี่โชคดีนครศรีธรรมราชจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงรอสายอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็พอจบช่วงเดือนหรือหันของเราเนี่ยไปสักพักนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นเกมนะคะแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรฉลากอะไรเงี้ยน้องเมย์ยังเก็บไว้อยู่

0: ทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อนะจ๊ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะตอนนี้ตีหนึ่งสองนาทีพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่มาดูสิว่าอยู่ยังอยู่แล้วใช่ไหมมาแล้วนะสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหล
6: ฮัลโหล
4: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีนะนิชา
4: สวัสดีค่ะ
6: โอ้ขอบคุณมากทุกชื่นใจชื่นใจ
4: โอ้ชื่นใจเหมือนกัน
6: ได้ยินแล้วชื่นใจมากเลยค่ะ
4: แนะนำตัวหรือยังแนะนำตัวหรือยัง
6: ยายชื่อคุณยายมาลี
4: ค่ะ
6: สีมาลี
4: ค่ะ
6: เป็นคนพิการขาแขนพร้อมกันเลย
4: หรอ
6: ทางขวาร ถชน
4: เอาหรอ
6: รถชนตั้งแต่พ.ศ. 2558
4: ค่ะสิบกว่าปีแล้วเนาะ
6: ฟังวิญญาณเนี่ยนะมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่คุณหนูยังไม่มาค่ะ
4: อ
6: ่
4: าค่ะ
6: ตอนนี้ก็ช่วยตัวเองได้เยอะแล้วอยู่คนเดียวอยู่กับแมวสองตัวมีสามตัวแต่ไอ้เฮ้มันเอาไปกินตัวนึงแล้ว
4: ทำไมบ้านติดคลองเหรอ
6: ทำหมันมาเรียบร้อยแล้ว
4: บ้านติดคลองเหรอคะ
6: มันเป็นคลองแล้วมันมีทางผ่านห้องเช่าไม่ใช่บ้านของยายหรอกยายอายุ72แล้วนะ
4: ค่ะยังสาวอยู่เลยมีหนุ่มมาจีบบ้างไหมล่ะ
6: สาวเรียนน้อยได้ฟังน้องนิชาน้องเมย์นิชาชื่นใจจริงๆฟังขอบคุณ

0: ลูกตาลก็ฟังมาหมดแต่ฟังน้องเมย์ชื่นใจมากเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วน้องเมย์ยายฟังที่น้องเมย์ไปช่วยคนพิการใช่ไหมที่ว่ามีห้องน้ำม
1: ีเขาไม่ได้พิการเขาแค่ป่วยแล้วก็มีแบบว่าอาจจะฐานะยากจนอะไรอย่างนี
0: ้อ๋อแต่ไม่ได้พิการเหร
1: อไม่ได้พิการนะคะแต่ว่าอาจจะเดินลำบากนิดนึงเพราะว่ามีเหมือนแผลติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อขอโทษนะคิดว่าเขาพิการนั่งวีลแชร์เหมือนอย่างที่สมัยก่อนยายก็นั่งวีลแชร์ไงเดินไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วใครดูแลคุณยายล่ะจ๊ะตอนนั้นน่ะ
0: ตอนนั้นโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลรักษาเงินประกันหมดเลยเพราะว่าทำงานด้วยไงสมัยยังอายุประมาณ50-60อะตอนรถชนนะจ๊ะ
1: ก่อนหน้านี้ทำงานอะไรคะ
0: ทำงานเป็นจากกรมสยามสุดท้ายเป็นรปภหญิง
1: อืม
0: แล้วเลิกงานมาจะกลับบ้านรถมันชนขี่จักรยานชนจากลงจากกระยานไม่รู้ไปไหนหมดเลยตัวเองก็ตายอยู่กับถนนไงมูลนิธิช่วยไว้พอเห็นน้องเมย์ทำงานมูลนิธิตื้นตันมากเลยจริงๆจ้ะ
1: กอดนะคะ
0: จากใจเลยโอ้เก่งจริงๆเลยขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์ด้วยนะที่เลี้ยงลูกให้มีจิตใจที่ดีที่สุดเลย
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ชื่นชมนะคะ
0: พูดจากหัวใจแต่ก่อนนี้ยายพูดไม่ได้นะเดินไม่ได้พร้อมกันเลยทั้งพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ทั้งขวานี่ไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลย
1: ค่ะ
0: นั่น
1: แหละแล้ว
0: ก็พยายามเพราะว่าช่วงนั้นเราทำงานและเรามีประกันสังคมไง
1: หนูถามหน่อยขออนุญาตเรียกคุณพี่ได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ต้องเรียกคุณยาย70กว่าแล้ว
1: ขอเรียกพี่เถอะอยากเรียกอ่ะถามคุณพี่ก่อนคุณพี่ตอนนี้คุณพี่มีลูกมีหลานมีใครไหมคะ
0: มีหลานแต่ไม่มีลูก
1: เอา
0: แต่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็มีภาระ
1: แล้วจริงๆคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไร
0: จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: เอาคนบ้านเดียวกันนี
0: ้จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองตลาดปากน้ำโพค่ะ
1: แต่ว่าหลานๆก็คืออยู่นครสวรรค์เหรอคะ
0: ใช่ค่ะลูกของพี่สาวค่ะ
1: ลูกของพี่สาวแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยแต่งงานยังโสด
0: มีแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานหมายความมีครอบครัว
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ไม่ได้แต่งแต่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกแล้วตอนนี้ลุงที่เคยอยู่ด้วยก็ตายแล้ว
1: คือสามีเสียชีวิตไปแล้ว
0: จ้า
1: ตอนนี้ก็เลยเป็นสาวโสดอยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียวมาประมาณได้ปีหรือ2ปีก็ไปขอแมวมาเลี้ยงอ่ะ
1: ค่ะก็คือตอนเนี้ยอยู่คนเดียวกับแมว
0: ค่ะ
1: แล้วก็กบ
0: แม่ค่ะ
1: แล้วก็กบด้วยใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงกบด้วยกบเขียดอะไรเต็มไปหมดเลย
0: ฝนตกค่ะฝนตกมากเลยค่ะนี่กบร้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วตัวยายเนี่ยเดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้เท้า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช้ไม้เท้าแล้วจะล้มแล้วหมอเขาบอกว่าอย่าล้มคุณหมอธรรมศาสตร์อ่ะเขาบอกอย่าล้มนะยายอย่าเดินอะไรก็ได้ออกร่างกาย
1: คุณหมอบอกอย่าล้มด้วย
0: ค่ะบอกอย่าพยายามอย่าให้ล้มนะเขาว่าอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นบ้านคุณยายเนี่ยก็ต้องสะอาดสะอ้านต้องห้ามแบบมีอะไรมากีดขวางเนาะ
0: ไม่ใช่บ้านของยายห้องเช่า
1: เป็นห้องเช่า
0: ใช่
1: แล้วคุณยายทำงานอะไรตอนนี
0: ้เดี๋ยวนั้นแล้วค่ะเป็นห้องเช่าสูงโปร่งแล้วก็กว้างหน่อยนึงเดินก็สะดวกหน่อย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มากีดไงก็ข้างหลังก็มีห้องน้ำเล็ก

0: นิดนึง
1: อย่าง
0: เนี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ทำงานอะไรคะ
0: อ๋อสมัยก่อนนี่เป็นรปภ.
1: ตอนนี้ทำงานอะไรจ๊ะ
0: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวอายุ70กว่าแล้ว
1: จ้ะ
0: แต่ได้ฟังคุณเมนิชาได้ทุกวันถ้าถามอย่างเงี้ยทุกคืนนะถ้าวันไหนจะมานี่ดีใจจ้ะแต่อีวันที่ไม่มาเวลาไปทำมูลนิธิก็ดีใจเหมือนกันแต่ก็คิดถึงเสียงอะ
1: ก็เหมือนแบบว่าได้ยินเสียงทุกวันสบายใจเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีลูกมีหลานมากล่อมนอนอะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่พูดก็ดีมีความคิดแล้วก็ทำให้ยายเนี่ยโล่งแล้วจะได้จำคำพูดของน้องเมย์ไปใช้อะไรเงี้ยไปฟังแล้วน้องเมย์เขาพูดฉะฉานเขาพูดดีแน่นอนถ้าไม่ดีไม่แน่นอนเขาไม่กล้าพูดหรอกอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะได้เรียนแบบน้องเมย์มั่งเพราะตอนนี้ต้องเรียนแล้วเพราะว่าแก่แล้วไงและอีกอย่างนึงก็ประสบอุบัติเหตุสมองบุบตื่นขึ้นมาขาแขนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยทั้งขาทั้งมือเนี่ยแถบใช้ไม่ได้เลย
1: คู่กรณีรับผิดชอบยังไงบ้างอะคะ
0: ได้บ้าง
1: คู่กรณีเขารับผิดชอบยังไงบ้างคะ
0: อ๋อสมัย2558แต่ไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเขาก็ไปเลยเราก็ไม่รู้อยู่กับถนนมูลนิธิช่วยไว้ต้องขอบคุณมูลนิธิเลยช่วยไว้
1: ก็ต้องดิ้นรนเองอะเนาะแล้วทุกวันนี้เอาเงินจากไหนกินล่ะจ๊ะ
0: จากประกันหนังคงอะเพราะเราทำงานนะจ๊ะนิดๆหน่อยๆเองไม่กี่ตังค์หรอกแต่ก็เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ผ่านมาหมดแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องกินจะเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะแต่แมวต้องได้กินนะถ้าเราอดไม่เป็นไรแมวอดไม่ได้
1: โอ้ยน้องเหมียวชื่ออะไรบ้างคะ
0: ชื่อน้องสดสีเขามีสีนิดๆหน่อยๆไม่ได้สามสีนะ
1: ค
0: ือเป็นตัวหนึ่งเขาจะมีลายแล้วมีสีอ่อนๆมาให้เห็นสองสามจุดอย่างเงี้ย
1: จ
0: ้
1: า
0: แต่เรียกเขาน้องสดสีแล้วก็อีกตัวหนึ่งผู้ชายเขาดำขาวเลยเหมือนกับอะไรนะไอที่เขาเรียกกันในอะไรบูด้าเลยค่ะ
1: ปาวาน
0: เนาะน้องบูด้ามันดำขาวแต้มเลยมันใจดีมากเลยเมื่อก่อนมันดื้อมากเดี๋ยวนี้มันใจดีแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: โอเคเวลาหนูจำกัดอาจารย์แม่จ๋า
0: จ้าจ้า
1: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: แต่คิดถึงมากเลยนะได้ยินเสียงแล้วชื่นใจมากเลยสั่นไปหมดแล้วพูดอะไรไม่ออกแต่อยากพูดไง
1: ค่ะเข้าใจเวลาจำกัดรีบขอเพลงก่อนเร็ว
0: ขอแล้วอ่ะขอ
1: ชื่อเพลงอะไรคะ
0: สุสานคนช้ำอ่ะของคัทริยามาลาสีค่ะ
1: ค่ะสุสานคนช้ำนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้น้องนิชาและหลังไมค์คนที่รับสายเมื่อกี้เนี่ยชื่นใจจริงบอกเขาด้วยนะ
1: ได้จ้า
0: เขาพูดจาดีชื่นใจไปในแต่อกเลยได้ยินเขาแล้วมันแบบไม่ต้องการอะไรอ่ะเพราะว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยซึ้งในใจมากเลย
1: ไหนไหนแม่จ้าช่วยหนูขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: พูดตามน้องเมย์นะ
0: ค่ะ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคได้เลยเพลงเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
0: จันน้องเมย์เดี๋ยวก็ถามอีกนิดนึงนะไอ้ไมด้าเนี่ย

0: ไปซื้อที่ไหนจะลองใช้มั่ง
1: ไมด้าหรอคะไมด้านี่จริงๆก็มีทั่วไปนะ
0: เคยไปถามร้านขายยาแล้วเขาบอกไม่มีขายยาที่เขาขายเครื่องสำอางด้วยแถบนึงเนี่ยเขาบอกไม่มี
1: เดี๋ยวน้องเมย์เดี๋ยวน้องเมย์ลองค้นให้นะคะแล้วเดี๋ยวประกาศไปทางวิทยุเนาะว่าสบู่ไมด้ามีขายที่ไหนบ้างเนาะ
0: ได้ยายอยู่อำเภอบางปะอินนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะมีขายตามบิ๊กซีโลตัสนะคะ
0: อย่างนั้นไม่ค่อยได้ไปคิดว่ามีตามห้างร้านขายยาที่เขาขายเครื่องสำอางขายอะไรเพื่อครบสูตรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้เลยประมาณนี้เนาะ
0: ลองดูนะขอให้น้องเมย์มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงจิตใจดีอย่างนี้ตลอดไปนะจนกว่าถึงยายไม่มีลมหายใจยายก็มีความสุขค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนอยู่กันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนแหมจะรีบไม่มีลมหายใจซะแล้ว
0: ก็ไม่แข็งแรงนะไม่ก็แข็งแรงที่แข็งแรงทุกวันน
1: ี้ขออีกนิดนึงน้องเมย์ถามอย่างนี้ในวันที่เราประสบอุบัติเหตุแล้วเราพิการเนาะเรารู้ว่าเราพิการเนี่ยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ทุกวันนี้คะอะไรเป็นแรงบันดาลใจ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ของยายนี่แหละเขาอุตส่าห์ให้ยายเกิดแล้วยายก็จะมายอมตายได้ยังไงเพราะตัวเองเคยคิดอยากตายเพราะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไงแล้วพอนึกถึงพ่อแม่แล้วสงสารเขาอุตส่าห์อุ้มท้องเรามาแล้วได้เราเกิดเลี้ยงเรามาแต่เล็กแต่น้อยอย่างเงี้ยก็เลยต้องสู้ต่อไปคุณพ่อคุณแม่เสียหมดแล้วนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยเวลาที่ประสบปัญหาอะไรก็ตามเห็นไหมว่าขนาดคุณพี่มารีเนี่ยยังสู้ขนาดนี้เลยใครที่ครบ32นะคะก็ให้นึกถึงคนที่เลี้ยงเรามาหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราแบบยืนหยัดสู้ต่อเนาะคนที่เรารักทุกๆคนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคประมาณนี้นะคะ
0: กราบขออีกนิดนึงได้ไหมขอ
1: จะไม่ได้แล้ว
0: ไม่ขอถามเรื่องเตียงอะเตียงที่ซื้อที่ซื้อให้คนนั้นน่ะวันหน้ามาตอบก็ได
1: ้ค่ะ
0: ราคาแพงไหมวันหน้ามาตอบก็ได้จะฟังค่ะ
1: ได้ค่ะโอเค
0: เพราะว่าพิการต้องใช้เตียงอย่างนั้นด้านลุกกับพื้นลุกไม่ขึ้นค่ะเพราะเคยล้มเพราะเคยหล่นเตียงแล้วลุกตั้งนานลุกเป็นชั่วโมงเลยมันลุกไม่ขึ้น
1: โอเค
0: เพราะขาข้างขวาเนี่ยไม่มีแรงค่ะ
1: ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่เรามาน
0: ะจะเลิศลุ่งเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆหนูว่าก็เป็นอันนี้คิดเอาเองนะว่าจริงๆคุณพี่เขาก็ต้องการความช่วยเหลือแหละแต่ว่าไม่กล้าขอจริงๆพูดได้นะคะน้องเมย์ก็กรองได้แหละเพราะว่าจากที่ฟังปกติแล้วเนี่ยน้องเมย์จะให้อาสาเข้าไปในพื้นที่ก่อนน้องเมย์จะไม่ได้ลงไปก่อนนะคะก็ถ้าเป็นคุณยายที่แบบว่าดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าจำเป็นจะต้องมีคนเข้าไปดูแลหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่ได้ไกลกันมากสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวต้องเช็คแหละค่ะเพราะว่าจริงๆก็มีอาสาอยู่แถวอยุธยาแถวๆอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องเตียงจะบอกว่าอย่างคุณลุงอัมพันธ์เนี่ยหนูไม่ได้ซื้อเป็นเตียงให้หนูซื้อเป็นเบาะให้นะคะก็เป็นเบาะขึ้นมาธรรมดาเป็นยางพาราเนาะก็มันไม่ได้แพงมากหรอกค่ะไม่ถึงพันแต่ถ้าสมมติว่าสำหรับผู้พิการเนี่ยไม่ควรใช้เตียงแบบนี้น่าจะต้องใช้เป็นเตียงลมซึ่งเตียงลมเนี่ยอาจจะต้องดูว่าขอสนับสนุนจากพวกพี่ๆที่เขามีก่อนหน้านี้เพราะว่าเตียงลมเนี่ยเขาจะเวียนกันใช้เหมือนแบบอาสาแต่ละที่เนาะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะออกซิเจนถังออกซิเจนอย่างเงี้ยเขาก็จะเวียนกันใช้นะคะแล้วก็พวกเตียงพวกอะไรเงี้ยเขาจะมีเวียนกันใช้อยู่มันก็ต้องรอคิวกันนิดนึงถ้าสมมติว่าเฮ้ยจังหวะมันได้เงี้ยค่ะก็อาจจะติดต่อกันไปแต่ถามว่าทำไมถึงคุยนานเมื่อกี้มีคนแบบประท้วงบอกว่าโอ้ยคุยนานจังเลยล่อไปต้องกี่นาทีล่ะจะบอกว่าบางครั้งแต่ละคนเนี่ยน้องเมย์ใช้วิจารณญาณในการคุยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มให้หน่อยเพราะว่าเชื่อว่าบางคนอยู่คนเดียวเขาในแต่ละวันเขาไม่ค่อยได้คุยกับใครหรอกค่ะบางครั้งน้องเมย์อาจจะคุยเวลาสั้นๆ1นาที2นาที3นาทีเพิ่มมาสักนิดหน่อยเนี่ยมันทำให้คนคนนึงต่อลมหายใจไปได้อีกมันคือกำลังใจที่ น้องเมย์สามารถมอบให้ได้เนาะก็อยากจะบอกว่าใครที่ใจร้อนอยากจะฟังเพลงหรืออะไรก็ตามอ่ะจริงๆอ่ะแอปพลิเคชันฟังเพลงเยอะมากเลยค่ะเพลงอ่ะฟังที่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าการที่เรามาฟังวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีดีเจไงมันมีคนคุยด้วยถูกไหมนั่นแหละมันคือสิ่งที่ทำให้เราอ่ะผูกพันกันมันคือสิ่งที่ทำให้น้องเมย์เนี่ยเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเป็นพี่เป็นน้องของทุกๆคนนะคะใครอยากจะโทรมาใครอยากจะระบายความทุกข์ใครที่อยากจะโทรมาเพื่อเล่าอะไรก็ตามนะคะบางทีมันก็เป็นจังหวะสั้นๆจังหวะเล็กๆที่ทำให้เราได้เชื่อมใจกันที่ทำให้เราได้คุยกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณยายมาลีเนาะบางประอินนะคะน้องไม่มีเบอร์แล้วเดี๋ยวขอพิจารณาอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวลองติดต่อไปนะคะว่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างไหมนะคะในเรื่องของเตียงเนาะนะคะก็นั่นแหละผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสุสานคนช้ำจากคัทริยามาลสิก็คือบอกก่อนนะว่าไม่ได้ช่วยทุกเคสที่โทรมาขอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูความจำเป็นด้วยเหมือนกันมีคนถามว่าจะช่วยทุกคนที่โทรมาไหมหนูก็แย่สิคะหนูก็มีเงินเดือนไม่ได้เยอะนะแล้วก็มีหนี้สินเหมือนกันหนูมีหนี้สองสามล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะสบายหนูช่วยใครมันก็ต้องเอาที่กำลังหนูพอไหวเหมือนกันนะคะประมาณนี้อ่ะ 3-4 ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คุยจบให้ลบแชทนะคะผลงานจากกระต่ายพันนิพาไหทองคำไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดนะคะย้ายมาอยู่ค่ายไหทองคำเรียบร้อยแล้วนะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสายฟ้าสวัสดิ์ประภานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะ อยู่ดีๆเพลงก็ดังเฉยแต่ยังไม่ได้กดอะไรเลยเออนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะแค่ฝุ่นและอย่าใจกระจอกค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: าเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันสั้นๆ นิดนึงนะคะช่วงนี้ยางพันดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83 บาทคลองแงะ82 บาทจังหวัดตรัง83 บาทภูเก็ต84 บาทสุราษฎร์ธานี85.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่83.50 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ89 บาทขี้ยางก้อนถ้วย65 บาทนะคะและน้ำยาง74 บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะฉันจะฝันถึงเธอจากสุภัทรานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองท่อ1158และทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สามงานเพลงครับที่เพิ่งจบไปกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะสามงานเพลงครับต้อนรับมาด้วยความชอบและการเงินฟังนี่ก็เปิดมาด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้นะต่อด้วยชอบที่เธอเป็นเธอและปิดท้ายเมื่อสักครู่ชอบเธออย่างแรงอ่ะก็ทักทายคนฟังด้วยนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะฮะพี่เพชรพุ่มพวงติดภารกิจนะก็ในขณะนี้ภาคกลางของเราปกคลุมไปด้วยเขาเรียกได้ว่าฝนใช่ไหมน้องเมธิชานะก็ฝนกระหน่ำมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำและต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะแต่ที่สำคัญ FM 95ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับส่วนทางภาคใต้ค่ำคืนนี้ก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งเลยทีเดียวหลายท่านก็อาจจะเตรียมตัวที่จะตื่นนอนแล้วก็ดีหรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่กรีดยงกรีดยางกันอยู่เนาะก็แวะมาฝากเพลงกันได้เลยกับ FM 95ทุกช่องทางนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยแต่ช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ครับเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟัง02-248-1366ครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวฮิวใจครับมาแล้วแม่ตอนนี้หนึ่งสายก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอ๊โทษนะครับคุณอะไรครับ
2: คุณแวนฮะ
1: คุณแวนนะหายใจเข้าหายใจออกก่อนแล้วโอเคนะครับแม่อยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับคุณแวน
2: ตอนนี้อยู่นครปฐมพอดีกลับบ้านมันหยุดจ้ากลับเอาหยุดนครศรีจ้า
1: อ๋อตอนนี้อยู่นครศรีนะไม่ใช่นครปฐมนะ
2: ครับกลับบ้านมันหยุดจ้า
1: แล้วแฟนจะไม่คิดถึงเหรอฮะแฟนที่นครปฐม
2: ไม่มีแฟนไม่มีแฟน
1: อ๋อไม่มีแฟนดังนั้นแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: คนดีพี่มาง้อฮะ
1: อ้าวไหนบอกว่าไม่มีแฟนแต่ขอเพลงนี้จะมอบให้ใครครับจะง้อใคร
2: คือพี่มีฝ่ายแก้ผู้ดีเกแล้วก็พี่มีค
1: ่
2: ะ
1: ใครนะใครนะ
2: พี่มีค่ะ
1: เมธิชาใช่ไหม
2: แต่ผม
1: ไม่
2: ได้ร้องพี่เมย์นิดหน่อย
1: อ๋อพอดีแบบอยากจะง้อพี่เมธิชานิดหน่อยแบบนี้เหรอครับ
2: ประมาณนั้น
1: แล้วถ้าเขาฟังอยู่อยากจะมีอะไรบอกเขาไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
2: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวฟังเพลงนะน้องแวนนะ
2: ครับผม
1: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: โอเคแม่อยากให้น้องแวนรีบไปนอนนะครับผมดูเสียงแล้วก็สงสัยจะง่วงแล้วจริงๆ 2:23 ครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: อนไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีหลีเดอร์มอบพิเศษนะคะสำหรับ

0: ังอายอีหลีเด้อครับเวอร์ชั่นสดๆจากคุณพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95จากพี่ต่ายและพี่ยาอ่อนนุชนะครับดึกแบบนี้แล้วนี่เขาบอกว่าใกล้จะนอนก็เลยฝากเพลงก่อนนอนสักนิดหนึ่งกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ทักทายถึงเสือเปียกด้วยนะครับคุณเกษมแล้วก็มีคุณหนูดีเนาะคุณพี่ละไอคุณพี่บุญเรือนทักทายด้วยนะครับตอนตีสองครึ่งกว่าๆแบบนี้นะแล้วก็น้องทิพย์สุดาพี่ประสิทธิ์นี่ฝากเพลงของคุณมนแคนกันคุณเข้ามาคุณลัดดาวันก็สวัสดีด้วยนะครับทาง Facebook Live สดคุณพี่ทวัฒน์ก็บอกว่าหนุ่มชลบุรีแวะมารายงานตัวกับน้องโอ๊ตคณิตครับผม

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ปริญญากตีครับกันจากเม้งอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุปการนะครับเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาทางไลฟ์สดเช่นกันก็มีอีกหลายท่านฝากเพลงทางลูกรังของพี่ไม้เข้ามาส่วนทางหลังบ้านเนี่ยนะก็มีฝากเพลงอสุรกายแล้วก็14อีกครั้งก็บอกว่านี่ผมชื่อเอกบางปีฮะชอบซอยพริกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากฟังของพี่เสกโลโซนะโอ้โซดาหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวก็ทักทายกันด้วยนะครับทุกช่องทางส่วนทางไลฟ์สดพี่สร้างสุรธานีครับสวัสดีกันครับคุณวันวิสา Good morning นะหนูดียังไม่หลับไม่นอนเนาะคุณกันรพีทักทายครับผมมีคุณกระปอมจิงโจ้บอกว่าน้องเมย์ไม่กลับเลยครับไม่กลับครับเพราะสแตนบายรอรับสายหลังไมค์กันอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366นะแต่มาช่วงนี้ครับนั่งนานๆหรือว่าปฏิบัติหน้าที่กรีดยงกรีดยางต้องสอยเรื่องราวของเขาเรียกว่าการใช้ร่างกายเนาะกล้ามเนื้ออะทั้งนี้ทั้งนั้นครับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการปวดต้นคอบ้างละบ่าไหล่เส้นยึดตึงนี่ไม่ว่าจะเกิดจากการนั่งหน้าจอนานๆใช่ไหมหรือว่าขับรถทางไกลช่วงนี้สัปดาห์นี้อะหยุดยาวกันหลายคนก็เดินทางกันอยู่นะหรือว่าปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงเนี่ยจากการปฏิบัติหน้าที่ทำงานนะครับคุณผู้ฟังก็ดังนั้นแล้วมาคลายกันสักหน่อยคลายเส้นกันสักนิดนึงนะฮะให้สุกกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพมาช่วยดูแลคนดีกว่าครับด้วยนวัตกรรมนาโนซึ่งเขาก็ประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกเลยคุณผู้ฟังซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะครับเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เวลาแบบว่าทาหนวดไปใช่ไหมก็กลิ่นนี่ทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วหลับสบายอีกด้วยนะมั่นใจครับด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เขามาเสนอโปรโม

0: ชั่นดีๆนะครับเป็นโปรโมชั่นจากทางช็อปมาเนียคุณฟังก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในราคา999บาทคุณจะได้รับอะไรบ้างก็จะได้รับสุกายะยานวดคลายเส้นเนี่ยนะครับขนาด12กรัมไป8ขวดเลยแล้วก็ยังไม่หมดนะ8ขวดนี้ยังไม่พอนะครับผมเขาเพิ่มให้อีก6ขวดซึ่ง6ขวดนี้จะมีขนาด3กรัมนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แบบว่าแพ็คใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็สั่งซื้อกันได้ครับหมายเลขโทรศัพท์021143990ครับย้ำอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับทิ้งท้ายช่วงนี้กับ2:53 บน FM 95ก็ต้องขอบพระคุณครับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะก็เวลานี้ฟ้าฝนหลายพื้นที่ก็ยังโปรยๆกันอยู่สำหรับกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางนะครับส่วนภูมิภาคอื่นๆก็แวะมาอัปเดตส่งข้อมูลใช้ข้อมูลให้เพื่อนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังอสมทกันอยู่ในขณะนี้ได้ทราบกันได้เช่นกันนะครับผ่านหลายช่องทางนะ SMS 4689400หรือจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีถึงสาวหาดใหญ่คุณนิพพานะครับบอกว่าวันนี้กรีดยางเสร็จเร็วก็เลยแวะมาดูทางไลฟ์สดนิดนึงคุณดวงเดือนบอกว่าน้องเมย์กลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วยังไม่ให้กลับครับผมไม่ให้กลับเด็ดขาดคุณผักเสี้ยนตัวน้อยบุษยาก็สวัสดีเช่นกันเนาะคุณณัฐพงษ์เอ่ยพี่สร้างสุราษฎร์ธานีก็เพลงมาได้นะพี่นะคอมเมนต์มาได้เลยครับผมทาง Facebook Fanpage LTM FM 95เดี๋ยวช่วงนี้ครับทิ้งท้ายกับงานจากวงชามาชื่อเพลงว่าถามแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าเลยนะครับก็พาเรทเพลงฮิตท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนพูดคุยออกอากาศหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1366ครับผม

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ3นาฬิกากับอีก2นาทีบน FM 95 MHz ลึกทุ่งมหานครก็สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่าย

0: วิทยุอสมท MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขก็ผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกชั่วโมงนี้นะครับต้นชั่วโมงเข้าสู่ช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าไม้ตอนนี้ถือรออยู่แล้วด้วยจากจังหวัดสั่งวัดดีครับผมพี่ฝน
1: วัดดีค่ะน้องโอ๊ต
0: บายดีไหมครับ
1: บายดีค่ะน้อง
0: บายดีเอามาสักซ่องรอยที่ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยบาย
1: ไม่เคยคุยกันเลยนะน้องนาเราย
0: ังไม่เคยคุยกันเนาะแล้วอยู่อำเภออะไรนี่สาวเมืองตรัง
1: อยู่อำเภอว่ายอดค่ะ
0: อ๋อสาวว่ายอดสวยแล
1: มาช่วยเต้น้องเ
0: หรอเดี๋ยวทำไรดึกๆไม่นอนทีเลยลาว
1: เดี๋ยวตัดยางให้น้องมาเร็ว
0: แขนเสร็จแล้วไหม
1: เนี่ยตัดได้ไม่หมาตีเพราะว่าก้นมันตกอยู่เล็กว่ากลางวันนั้น
0: ครับแต่ตอนนี้ลงแจ้งเลยนะภาคใต้บ่ายนี้แต่กรุงเทพนี่ปล่อยตั้งแต่เล็กหัวคำนู่นพี่ฝน
1: จำใจลงเม็ดน้อยๆก็เดี๋ยวแต่ว่าไม่พลื้
0: อไม่พลื้อไม่พลื้อเพราะว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไม้ครับ
1: ฝากเพลงไอ้ตุยก้องแอลกอฮอล์ค่ะ
0: นี่ไอ้ตุยแอลกอฮอล์จะมอบให้ใครครับพี่ฝน
1: หมอไม้ทุกคนเลยแต่หมอไม้น้องรักไม้น้องโอดด้วยน้องเมย์ยังอยู่เลยกันเลย
0: นี่โลกันทั่วทั้งประเทศแล้วนะว่าเมย์ไม่รับบาน
1: น้องแม่ยังจักปีก็ไอ้โตติดกลางนึงแล้วแหละแต่นานแล้ว
0: อ๋อนะโทรมาได้นะน้องเมย์เขาพร้อมคุยเสมอนี่เขาน่ารักนี่
1: น้องเมย์ด้วย
0: อ๋อนี่เขาตัวก็เท้าแต๊ดนี่แหละ
1: กินน้อง
0: อะไรนะครับอะไรนะครับ
1: บักเชียงเขาดีนะตั้งตัวเท้าแต๊ดกันนี
0: ่เออตัวเล็กเสียงเล็กเออนิสัยดี
1: มาน่ารักช่วยน่ารัก
0: เออนั่นแหละนะเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับผมนิดนะครับพี่ฝนนะ
1: ว่าน้องนั่งเลย
0: ได้เลยครับขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
1: ก็ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
0: เป็นจ้าได้แรงออกต่อเลยนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: ร้อยกรอบรอด
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เปื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ใส่ของอาการคัน
0: เออดิได้แรงออกชาร์ดเศร้าห้วยหยอดบ้านเราขอบคุณด้วยนะครับผมพี่ฝนนะ
1: จ้าน้องเดี๋ยวคุยกับเราโอกาสหน้านะคะ
0: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับสู้ๆด้วยนะสวัสดีครับผมนี่หนึ่งสายหน้าใหม่จากจังหวัดตรังนะครับก็ต้องขอบคุณทักทายกันด้วยเพราะว่านี่หลายพื้นที่คุณหนูพินสาวเมืองนครนี่ก็บอกว่าทางนี่กำมืดฝนนี่ค่ะทำท่าแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่าดูแล้วณขณะนี้ทางภาคใต้ก็จะมีฝนปล่อยๆบ้างนะครับบางพื้นที่เนาะก็แถวๆเมืองนครศรีธรรมราชแถวๆใกล้ๆปากพนังนี่ก็มีฝนบ้างประปรายส่วนแถวๆเทือกเขาแถวๆบ้านไร่หลวงเอ่ยห้วยยอดบ้านทุ่งหน้านี่ก็พอมีบ้างประปรายบางพื้นที่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมฆมาบางๆนะแต่ช่วงนี้ก็ทักทายทางหลังมาสักนิดนึงเนาะคุณเอกพลศรีสะเกษป้าแป๋วลาดกระบังครับพิยาอ่อนนุชคุณอนันต์โคราชคุณแม่กับคุณลัดพร้าว101คุณป้านงลักษ์จากบ้านแพ้วรวมไปถึงคุณอนันต์จากลัดพร้าว101ด้วยนะมาฟังเพลง4เพลงต่อเนื่องกันเลยวันนี้รวมมิตรนะครับคุณผู้ฟัง4เพลงต่อเนื่องที่ถูกแนะนำเข้ามาเริ่มต้นด้วยงานจากพิทราร้องคู่ไว้กับคุณสอนชัยครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ

0: สียเพลงต่อเนื่องครับมันต่อเนื่องตามคำขอรมิตรรมฤทธิ์นะคุณผู้ฟังเปิดมาด้วยหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือครับเงินจากพิตราศิรินทรานิยากรร้องคู่ไว้กับคุณสอนชัยเต้ยก่อสร้างครับจอยรมิตรไอ้ทุยวงแอลกอฮอลและปิดท้ายด้วยรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอเงินจากน้องสยามโมครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับFM 95ก็มาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะพี่เพชรพุ่มพวงติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะมีทางหลังไมค์เพิ่มเติมของเพลงสมชายของพี่จินตลาพุ่นลาบเข้ามาจากพี่เอกพลศรีสะเกษนะผมก็เจอเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์นะพี่แต่ก็มีสาวๆชื่อคุณบันเทาเนี่ยบอกว่าน้องโอ๊ตคะขอบพระคุณมากจัดเพลงเติร์ดๆมาช่วงที่พี่เติร์ดนี่พี่ลุกขึ้นมาเต้นแทบไม่ทันเลยเดียวขออนุญาตจัดเสิร์ฟเวอร์ชันรีมิกซ์สักหน่อยนะฮะอาจจะแบบว่า EDM แต่ลูกทุ่งนี่แบบว่าติดแกรมหน่อยสมชายครับเงินจากเอื้อจิน

0: ต่อเนื่องให้เลยนะครับแหมสาวๆทั้งสิ้นเลยหวังว่าจะตื่นกันบ้างนะอ่ะเดินทางกันต่อครับ3นาฬิกา35นาทีกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองปรับอารมณ์สักหน่อยนะเผื่อหลายท่านตื่นมาโอ้สะดุ้งตื่นเอ่ยด้วยเสียงเพลงตื๊ดๆแบบว่าลูกทุ่ง EDM มาลูกทุ่งแบบว่าจังหวะที่ทันยุคทันสมัยนะครับมาฟังเพลงช้าๆพักหายใจหายคอสักนิดนึงนะครับสูดหายใจเข้าแล้วก็สูดหายใจออกนะอย่ากลั้นหายใจนะจ๊ะ มาฟังเพลงครับจากคุณก้านตองทุ่งเงินครับสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์เพลงนี้ชื่อเพลงว่าคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นครับเพลงนี้จากปลายปากกาของลูกโด่ง500ตันนะคุณฟังเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สั่งลานะครับงั้นจากทีทีเล็กครับคุณผู้ฟังอยู่ในชาร์ตของเรา16สัปดาห์แล้วนะครับและเคยอยู่ในฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่15ครับก่อนนั้นจบซะเนาะงั้นจากพี่นุชวิลาวันพร้อมสังกัดค่ายบ้านใหม่ด้วยนะมาอยู่พูดไทยเรคคอร์ดแล้วจบซะเนาะอยู่ในฮิตที่20ครับ2เพลงต่อเนื่องกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้

0: ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: 3:54 นาทีกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์ยามเช้ามืดแบบนี้หลายพื้นที่เลยนะครับก็ทักทายกันด้วยนะยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงกันนะครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ในชั่วโมงนี้นะครับเวลานี้กับเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158มีทางหลังใหม่นะครับฝากเพลงที่เสกโลโซเข้ามาครับบอกว่าอยากย้อนวันๆสักนิดนึงด้วยตัวเลขก็ยังดีนี่14อีกครั้งก็ต้องตามนะลูกพี่เอกนะว่างวดนี้

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาอยู่กับโอ๊ตเคนี่กันต่อนะครับบน FM 95ลูกทุ่งมหานครมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับ4นาฬิกา10นาทีครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีเช้ามืดวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569กันด้วยนะครับก็ดูแลไปจนถึง5นาฬิกาหรือว่าตี5นั่นเองคุณผู้ฟังก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกด้วยนะครับเช้ามืดแบบนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฟ้าฝนตกกระหน่ำต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพวางแผนเรื่องราวของการเดินทางกันสักหน่อยนะสำหรับใครที่ต้องมีภาระหน้าที่ในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กันนะครับอ่ะก็สมัญญาณเพลงเมื่อสักครู่กับมหานครออนไลน์ฮิตก็ต้อนรับด้วยตามคำขอกับเพลงทางลูกรังกันจากพี่ไม้พี่รมพรต่อด้วยอสุรกายครับกันจากน้องการทัศนะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงไหนยังคงที่จะแนะนำฝากกันเข้ามาได้อยู่นะครับคุณผู้ฟังก็มาช่วงนี้ฟังงานจากหนุ่มใต้สักหน่อยหนุ่มเมืองพัทลุงแม่ค้าสาวสวยนี่ชื่อเฟซกล้วยทอดขาเลาะบอกว่าแถวนวมินตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยค่ะคุณพายับครับบอกว่าป้าเมย์เสียพายอ่านออกอากาศไม่ได้

0: ริมสวัสดิ์เพิ่มเติมสักหน่อยนะครับเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บจากฉะเชิงเทราแวะมาแล้วคุณสุภัทราเอ่ยคุณดวงเดือนยังอยู่นะครับก็มาทักทายกันตั้งแต่ช่วงประมาณ 3:00 นกันแล้วเนาะพี่สาวเหนืออรุณสวัสดิ์ด้วยนะเจ้าพี่สาวครามคุณอรุณอรุณเนาะพี่อรุณแล้วก็มีคุณพายับก็บอกว่าแหลมฉบังฝนตกตั้งแต่ 1:00 ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะน้องอดนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็น้องฝนนี่มาแทบจะทั่วทั้งประเทศส่วนทางภาคใต้ก็มีฝนกันอยู่บ้างนะปะปายบางพื้นที่ทิ้งเดินทางต่อครับคุณฟังกับช่วงเวลาของเพลงฮิตสตอรี
1: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช่วงนี้ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับสวัสดีคุณอุไรทองปานด้วยนะบอกว่านานๆทีได้มาทักทายน้องโอ๊ตนี่ได้ให้คิดถึงนะครับแมสซี่คนงามครับบอกว่าคนอ้อร้อนี่คือคนสวยค่ะเหมือนน้องใบเฟิร์นสาววัย18สวัสดีด้วยนะครับผมพี่แมมเพราะว่า

0: แม่สีคนงามลานสกาเมืองนครนี่บอกว่าคืนนี้เมืองโคตรหน้าไม้ดาวเลยน้องโอเดอร์นี่ผมก็เลยเลือกเพลงนี้จากป้านงลักษณ์นาบานแพ้วก็เลือกเสิร์ฟให้เพลงเกี่ยวกับดวงดาวสักหน่อยเผื่อฟ้าจะเปิดนะก็สองเพลงต่อเนื่องครับเมื่อสักครู่กับช่วงเวลาของเพลง History ดาวมีไว้เบิ่งไหมไทยนะครับแล้วก็ความรักของยักษ์เขียวงันจากพี่เดี่ยวไออุ่นนี่ก็ช่วงของเพลง History นะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณวุฒิชัยครับคุณจรัสยังอยู่นะโอ้โหอึดมากพี่อยู่กันมาตั้งแต่นู้นแล้วนะอรุณสวัสดิ์เช้ามืดคุณปาริตาสาวพระโขนงด้วยนะคะคุณทิพย์สุดาก็เช่นกันบอกว่ามอร์นิ่งได้แล้วแหละมอร์นิ่งไปแล้วนะครับผมก็มอร์นิ่งเรื่อยๆนะน้องนะลุงต้อยสวัสดีด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์เช้ามืดก็แวะมาทักทายคอมเมนต์กันได้คุณผู้ฟังทาง Facebook LTM FM 95ขออนุญาตขยับจังหวะขึ้นมาสักหน่อยนะฮะเช้ามืดแบบนี้เผื่อใครแบบว่ากำลังงัวงเงียอยู่ขอเสิร์ฟด้วยการไปเที่ยวบ้านคุณอาเผื่อบ้านคุณอามีปลาต้องโก้นี่เหมือนร้านพี่แหม่มโพไว้นะบอกว่าน้องโอ๊ตมากินไก่ทอดร้อนๆเลยค่ะ

0: ฟังเพลงแบบว่าลูกทุ่งย้อนวันๆกันสักหน่อยนะนี่คุณแหม่มบอกว่าโอ้ห้าห้าต้องมาหรือเปล่าคะน้องโอ๊ตขาคุณประนอมอรุณสวัสดิ์ด้วยเนาะมีคุณจารัตก็ยังอยู่บอกว่าน้ำยืนอุบลตอนนี้ฝนรินแล้วครับน้องโอ๊ตครับนะก็หลายพื้นที่อัปเดตมาแชร์ข้อมูลกันได้อรุณสวัสดิ์ไปถึงพี่หนูริงด้วยนะครับผมคุณแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าน้องลูกเพชรของพี่แสงแดดเนี่ยหายไปไหนแต่พี่ฝากเพลงขอคำสัญญาของน้องพาร์คหน่อยค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เข้าสู่ช่วงนี้กันก่อนนะก่อนที่จะอ้อนลูกๆเนาะคุณแสงแดดก็ฝากเพลงนาฬิกาทรายเข้ามาคุณบรรเทาบอกว่าเมืองบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ตกรินๆเช่นกันนะน้องโอ๊ตนะดูท่าทางก็หลายพื้นที่จริงๆขอบพระคุณที่แวะมาแชร์ข้อมูลกันนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลข่าวสารกันเผื่อแบบว่าคุณผู้ฟังอยู่ต่างภูมิภาคอะไรประมาณนี้นะครับเช้ามืดแบบนี้ 4:41 นกันแล้วเข้าสู่ช่วงนี้กันก่อนก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับสำหรับช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

เข้าสู่ช่วงของเพลงช่างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ฟังก็มีแม่ยกของพี่เพชรบอกว่าอ๋อน้องลูกเพชรของพี่ๆเนี่ยอยู่ที่วัดเขาดินค่ะไม่ได้หลงป่านะอย่าใส่ร้ายส่วนคุณแม่สีคนงามลันสกาเนี่ยบอกว่าเสียงเพลงเพราะเหลือเกินน้องโอ๊ตนะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้แต่อาจว่าอาจจะเปิดไม่ทันนะครับขอไปคุณหญิงสีครับอรุณสวัสดิ์ลุงวีเชียงรายก็มอร์นิ่งด้วยนะครับลุงวีนะมีพี่สาวเหนืออ่ะก็ขอบพระคุณที่อวยพรกันช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับมาฟังเพลงกันต่อครับงานจากคุณจิมมี่สิทธิพลครับคุณผู้ฟังกินดองน้องบ่อส่งข่าว

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครสุปนิ
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณฟังแป๊บๆนี่ก็หมดเวลาช่วงผมแล้วนะก็ต้องขอบคุณแฟนๆพี่เพชรพุ่มพวงเรามาถึงแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่เข้างานกะดึกอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันรวมไปถึงหลายท่านที่ตื่นเช้ามืดแบบนี้นะครับ4:52 นกันแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับมหานครซุปเปอร์ฮิตเรียกมาเป็นเพลงที่มีจังหวะสักหน่อยแล้วกันนะน่ารักน่ารักแล้วกันคุณผู้ฟังวันนี้จะได้แบบว่ามีแต่รอยยิ้มความสดใสถึงแม้ว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยกันบ้างบางพื้นที่นะครับแต่ก็ขอให้วันนี้สิ้นเดือนแล้ว31กรกฎาคมนี่แป๊บๆเราจะเดินก้าวผ่านสู่เดือนใหม่แล้วนะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยด้วยนะครับผมเจอกันกับผมอีกหนึ่งช่วงเวลาครับ 4:00 น.จนถึง 1:00 น.ช่วงนี้ลารายการไปก่อนส่งต่อให้พี่สีและพี่ด้งครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ค่ะสวัสดีเช้านะคะ5:17 นเช้าวันศุกร์แล้ววันนี้31กรกฎาคมสวัสดีน้องโด้งนะคะทักทายค่ะ
1: สวัสดีคุณลิศสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ทำไมตื่นค่ะเสียงก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้งงเลย
1: ตอนนับวันศุกร์เตรียมผมใส่เสียงมันรู้ว่าเดี๋ยวจะได้พักเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่คนใช้เสียงเนี่ยตื่นมาอย่างแรกก่อนเลยคืออะไรนะคุยคนเดียวกับแค่พูดคนเดียวมีเสียงก็จะลุ้นมีเสียงหรือไม่มีเสียงเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ก็ทักทายทุกท่านนะคะชาวอสมทแล้วก็ชาวFacebook ทั่วไทยด้วยค่ะซุปเปอร์สเตชันตี5-7 โมงเช้า
1: ครับผมนะก็ใครที่อยู่กรุงเทพเมื่อวานนี่ชุ่มฉ่ำเลยที่ฝนตกช่วงค่ำ
0: โอ้โหตกหนักมากจริงทางภูเก็ตแต่ไม่อยู่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็ตกจน
1: ทางนักก็ตกใช่ไหมฮะทางใต้
0: จนมืดไปหมดอ่ะใช่ค่ะจนมืดมัวไปหมดแต่ก็ไม่ได้หนักมากจนถึงขนาดเดินทางไม่ได้แล้วแต่มันมืดมันไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวช่วงหน้านี้เนาะน้ำทะเลไม่สวย
1: ครับ
0: น้ำทะเลจะไม่สวยช่วงนี้นะคะมันก็เฮ็ดเลยนะคะพี่สลินยาหลังฟังจากเชียงใหม่ชัดเจนนะคะอสมทใครที่อยู่ที่ไหนก็ทายมานะคะใน Facebookที่คอมเมนต์ของเราวันนี้น้องด้งพับผ้าห่มเร็วมากโดยที่คุณแดงขนมจีนจากลำพูนนะคะพี่แดงผิวมณีมาแล้วครับพี่

0: พริกจำปาสีฟังอยู่ที่โคนพิสัยเด้อน้องโด่งน้องโด่งฝนตกทั้งวันทั้งคืนฮอดแจ้งเลยโอ้โคนพิสัยตกตลอดใช่ไหมคะโอ้เหนือกับอีสานก็หนักนะวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะ
1: ครับ
0: เออค่ะสู้ๆค่ะช่วงหน้าฝนใช่ไหมช่วงฤดูฝนก็ฝนก็ตกอีกกี่เดือนเดี๋ยวเดือนนี้พรุ่งนี้ก็เดือนหน้าเดือน8แล้วก็ยังตกอยู่นะ
1: สิงหาเนี่ยสิงหาก็ยังตก
0: ใช่สิงหาก็ยังตกอยู่ถ้าทางใต้จนถึงพฤศจิกาลอยกระทงนู่นแหละฝนเยอะหน่อยค่ะแต่ฝนเยอะน้ำเยอะหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเยอะอยู่บางพื้นที่ก็ได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: เอออันนี้น่ากลัวตรงนี้แหละนะชาวบ้านที่เคยประสบน้ำท่วมเนาะภาคเหนือก็อยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายหนักแน่เนาะจำได้นะแล้วก็ถ้าภาคใต้ก็หัดใหญ่ที่ผวาโอ้แต่ละปีแต่ละพื้นที่นะคะก็จะต้องใส่ชุดป้องกันอะไรได้ก็ป้องกันนะคะรับมือไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วมันมาแน่เลยไม่ต้องห่วง
1: ครับ
0: โอ้แต่ละปีค่ะวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะ022481366 022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาบอกข่าวเล่าความก็เชิญได้เลย
1: ได้ฮะได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่อง
0: ทุกเรื่องราว
1: ระบายทุกเรื่อง
0: ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็ยังคงเป็นอานิมโซโล่อยู่นะคะก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกไม่มีปฏิหารคุณย่าก็ยอมรับแล้วว่าหลานชายเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่มีอุบัติเหตุไหมมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นไหมก็บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องใช่ไหม
1: น
0: ั
1: ่นแหละคือและที่สำคัญคือเห็นบอกว่าทำประกันไว้นะโอ้วงเงินต้อง5ล้านแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตด้วยโรคหลายตายอ่ะจะไม่ได้นะเงินตรงนี้จะไม่ได้5ล้านนะฮะ
0: ไอ้ตัวนี้ก็คือประกันอุบัติเหตุใช่ไหมมันไม่ใช่ประกัน
1: อุบัติเหตุฆาตกรรมใช่
0: มันเป็นประกันการท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศอุบัติเหตุมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพนี่ค่ะก็ชาวบ้านที่บ้านของน้องนิ้งกระสังนะคะที่นั่นก็ปล่อยเช่าไปด้วยนะเพราะว่าทุกคนก็รู้จักครอบครัวนี้นะคะบ้านนิ้งกระสังแล้วก็ก็บอกว่าเขาอ่ะคือคลิปสุดท้ายของอลินเนี่ยเขาอัดคลิปสุดท้ายมาที่หมู่บ้านของตัวเองด้วยนะเนี่ยค่ะก็เนี่ยชาวบ้านมุ้งกระสังบอกว่าเนี่ยได้เห็นคลิปสุดท้ายของอรุณนะคะก็ใช่แหละเพราะว่าเขาก็ก็เดินทางไปทั่วโลกจริง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เมื่อวานเพิ่งดูคลิปหนึ่งนะที่เขาพาคุณย่าเขาไปทะเลเป็นครั้งแรกนะฮะบอกว่าความฝันของแกเนี่ยไปมาทั่วโลกเนาะเดินทางไปทั่วโลกแต่ปรากฏว่าก็อาจจะหลงลืมคนทางบ้านไปนะครับเพราะคุณย่าเนี่ยไม่เคยเห็นทะเลเนี่ยอยู่ที่กาฬสินธุ์เนาะอยู่ที่กาฬสินธุ์ก็เลยจองตั๋วเครื่องบินให้เลยนะครับกับเด็กๆที่บ้านพวกหลานๆนะฮะ
0: แปดคน
1: โอ้ก็ไปทะเลที่พัทยานะครับนั่งเครื่องมากรุงเทพแล้วก็ต่อรถมาพัทยาก็สารฝันให้คุณย่าได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรก
0: อ
1: ันนั้นแกก็เป็นหนึ่งในคลิปที่น้องเขาทำเอาไว้ครับ
0: เน
1: า
0: ะที่บอกว่าไหนคิดจริงก็บอกว่าเนี่ยรอบต่อไปหลังจากตัวเตียเนี่ยอลินมีวางแผนจะไปเอธิโอเปียจะไปที่ประเทศเอธิโอเปียนะคะก็เสียชีวิตซะ

0: ่อนแล้วก็มันแต่มันแปลกอยู่อย่างนึงเขาบอกว่าอรุณเสียชีวิตมาเป็น10วันแล้วนะคะทำไมข่าวเพิ่งถึงประเทศไทยก็ไม่ทราบในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: แล้ว
1: ข่าวเนี่ยถึงเพราะว่าญาติตามหาด้วยนะ
0: นี่ทางการจอร์เจียเนี่ยเขาไม่แจ้งเลยหรือว่าเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในชุดในโรงแรมแจ้งที่สถานทูตไหมอะไรเงี้ยทำไมถึงญาติถึงตามหาถึงได้รู้ว่าอ๋อเสียชีวิตแล้วเป็นเงินตรงนี้แหละแต่แล้วก็จะมีเคสของนักท่องเที่ยวประเทศอื่นอย่างรัสเซียบ้างอะไรบ้างที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียในลักษณะคล้ายกับอันนึงเนี่ยประมาณ 3-4 เคสด้วยนะเหมือนกันเลยไม่มีนี่เป็นทรัพย์สินไม่อะไรเสียชีวิตในโรงแรมเนี่ยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยประมาณ4เคสก็น่าสงสัยอยู่ตรงนี้นะว่าทำไมมันเหมือนกันหรือมันยังไงก็ไม่ทราบ
1: เนาะ
0: แปลกตรงนี้แหละก็เดี๋ยวรอดูแล้วว่าทางการจอร์เจียเขาจะยังไงเนาะเขาสรุปออกมา
1: ครับ
0: มีความแปลกอยู่หลายอย่าง
1: สิ่งที่คนไทยอยากรู้ก็คือเอ๊ะทำไมสมมติเขาเรามีถึงเขาเจอเขาเสียชีวิตเนี่ยเจอพาสปอร์ตเนาะทำไมไม่ติดหาทางติดต่อ
0: ติดต่อยากติดต่อกระทรวงติดต่อกองศูนย์ยังไม่มีสถานที่ก็ติดต่อกองศูนย์เนาะ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงรอให้ญาติไปทำหาเอาแต่ว่าถ้าญาติก็ไม่ได้แปลกใจถึงว่าคนรุ่นไม่ติดต่อญาตินานๆติดต่อทีนึงก็คงเงียบไปเลยอย่างนี้หรอ
1: โอ้นั่นสิเนาะ
0: ตรงนี้ประเทศเนี้ย
1: นะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อก็ได้ครับพี่สีมีสายมารอเราแล้วครับนะรับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับฮัลโหลครับ
1: พี่พันใช่ไหมครับพี่พันศรีสะเกษ
3: ใช่ใช่ครับผมครับศรีสะเกษครับ
1: สะเกษครับผม
3: ครับผม
1: อยู่อำเภออะไรครับพี่
3: อำเภอน้ำเกลียงครับอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกษ
0: โอ้ค่ะเมื่อวานก็ศรีสะเกษเนาะวันนี้ก็ศรีสะเกษ
3: อย่าไปโทรที่กรุงเทพนะเรียนแต่เดียวครับ
1: ตอนนี้
3: พูดภาษาอังกฤษก็ได้นะไม่ได้คุย
1: นี
3: ่จบป.6 ครับจบป.6 แต่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นบางคำนะไม่ได้เก่งครับ
1: โอ
3: ้ผมจบข้างๆวิเลยจุฬาเลยไปเรียนผมเป็นนักศึกษาจุฬาผมฝันเลยทำไมนั่งเชียงไปเรียนเลยโอ้ยฝันตอนกลางวันเลย
1: แล้วภาษาอังกฤษนี่ไงฮะเรียนฝึกพูดเอง
3: ใช่เป็นเด็กฝึกงานครับเริ่มแรกเลยไปฝึกที่สามย่านหน้าวัดหัวลำโพงแยกสามย่าน
0: โอ้
3: ตอนนั้นพระรามสี
0: ่ดีจังเลยปีพี่พันเข้ากรุงเทพปีเท่าไหร่ครับปีพ.ศ.เท่าไหร่
3: 2529ครับไปเริ่มอายุ14ปี
0: อ๋อค่ะ
3: เริ่มแรกเลยผมไปบวชกะจะบวชเรียนเนาะเพราะที่บ้านฐานะไม่ค่อยแบบไม่สมบูรณ์นะครับ
1: คร
3: ับ ครับปกติก็ลำบากตั้งแต่เด็กเลยนะก็ไม่ค่อยครอบครัวแบบอาคารนี่แค่ไม่มีอะไรเลยพูดง่าย
0: ๆค่ะ
3: ก็เลยผมเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ที่มีลูก6คนผมเป็นคนที่3
0: ค่ะ
3: คร
1: ับ ต้องแสดงว่าตอนมากรุงเทพนี่มาแบบเสื่อผืนหมอนใบ
3: ใช่ครับโอ้ยเขาเรียกไอ้ดากี้มันตัวดำทำไมยาสีฟันดากี้นะ
1: เขามาสู้ชีวิตในกรุงเทพแบบ
3: ใช่ครับ
1: ลุยมาเลย
3: หากินแบบไม่รู้ไม่พอไปเจอกรุงเทพนี่ผมงงเลยทำไมเขาผมก็มันนอกกันนะเขาก็แกล้งจะโดนแกล้งโดนอะไร
0: ตายแล้วครับ
3: เขาใช้คำน้อยเนาะภาษาอีสานคำน้อย

0: ด้วยลูก
1: สู้ชีวิต
0: ครับผม
2: แล้วจนทุกวันนี้เป็นไงฮะชีวิตดีดีเลย
1: ก็กำลังนับหนึ่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้น่าจะใกล้ประมาณ 50-60% แล้ว
3: โอ
2: ้ 50% แล้วโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: คือหาประสบการณ์แบบให้มันครบวงจรไปเลยนะครับคือไปเป็นลูกจ้างในลูกช่างในร้านมั่งอะไรมั่งพวกนี
3: ้
1: ครับแล้วก็เรียนแบบภาคปฏิบัติเลยทฤษฎีผมเรียนทีหลัง
3: โอ้ค่ะพี
1: ่ช่างเจอของจริงเลยนะครับคือร้านอย่างเขาเปิดหน้าร้านอย่างกรุงเทพนี่ผมเคยทำอยู่ที่ร้านสเตตเนาะสเตตสะพานควายอ่ะเขาจะรับชุดสูตรชุดนักศึกษานะของมออะไรนะของเกษตรศาสตร์รังสิตหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้แหละ
3: ที่รับจ้างตัดเหรอคะตัดชุดเหรอ
1: ใช่ครับคือออกแบบเองเลยตอนนี้ผมบอกแบบดีไซน์เองเลยเขาจะมีแต่แค่กระดาษกับผ้ามาให้แค่นั้นครับ
3: ไปพี่สร้างแบบได้เอง
1: ครับคือสร้างในผ้าเลยไม่ได้สร้างในกระดาษนะบางคนที่เห็นเขาเอากระดาษเป็นเขาเรียกว่าสร้างแบบอะไรแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นพวกนั้นนะแต่ผมไม่เอากระดาษมันช้าคือพูดง่ายมันคล่องแล้วมันเข้ากระดูกแล้ว
3: ช
1: ี้ผ้าเลย
3: โอ้
2: คือตอนนี้เราสามารถเราอาชีพเราพูดได้เต็มปากว่าเรารับ
1: ดีไซเนอร์เต็มเลยครับถ้าพูดถึงภาษาช่างเป็นดีไซเนอร์เลยครับ
3: เก่ง
1: หน้าตามันไม่เหมือนหุ่นเหินอะไรก็ไม่ใช่มันเขาบอกผมบอกใครเขาก็ไม่ค่อยเชื่อถ้าเขาไม่มาเจอด้วยตัวเองว่าผมเป็นช่างเย็บตัดเย็บชุด
3: ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะ
1: ฮะใช่ครับผมตื่นที่สามทุกวันคืองานเขาส่งมาก็จะใส่อะไรนะมันจะมีเขาแก่อีกคนหนึ่งเขารับงานผมไปรับช่วงนะคือแกปกติแกจะส่งอุบลพอดีงานอุบลเขาก็เยอะเขาก็ไม่ทำให้เขาก็พอดีผมมาอยู่บ้านแกก็บางทีผมก็เข้าสีเกตไปส่งถ้าผมไม่มีเวลาแกก็มารับเองครับกลับรถมารับครับคือถ้าไม่ทันก็โทรบอกแกก่อน
2: เป็นอะไรครับเป็นชุดราชการ
1: ชุดปกติขาวครับปกติขาวราชประจันครับปกติขาวที่ใส่งานสำคัญของนะครับของทางราชการนะ
3: ชุดราชการทั้งหมดชุดขาวชุดสีกากีได้หมดใช่ไหม
1: ครับกากีทับนอกหรือว่าข้างในแล้วก็ปกติขาวชายหญิง
3: โอ้ค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะโอ้ก็ดีจังที่จับร้านอยู่ไหนคะ
1: อยู่ผมมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆติดกับปั๊มน้ำมันของถนนจะไปกันทลาลมครับเพราะว่ามันติดถนนดำมันคนจะมองเห็นแบบถนัดนะครับแต่ก่อนผมก็ทำอยู่บ้านแฟนมันอยู่ในซอยนะ
3: อือฮึลูกค้าก็คือเป็นข้าราชการอยู่ในแถบนั้น
1: ใช่ครับแต่มันก็รับทั่วไปแหละไม่จำกัดว่าต้องเป็นข้าราชการพวกชุดนักเรียนเขามันชิปแตกอะไรวะนะผมก็ซ่อมให้อย่างนี้ครับเปลี่ยนชิปเปลี่ยนส่งอะไรผมซ่อมจอนครับเรื่องสภาพก็วงจรเลยนะ
2: ใครอยู่แถบนั้นแล้วอยากได้ชุดฝีมือดีนะฮะแวะไปได้เลย
1: อยากให้ดีนะที่แทนทุกคนมาทุกคนเลยพูดตรงๆ
2: โอ้
1: มาเลยส่งมาเลยส่งแฟกมาเลย
2: ถ้าเป็นสูตรที
1: ่ประทังทีมเลยก็ได้ราคาบ้านนอกนะคุณภาพระดับประเทศ
2: นี่คุยนี่คุณภาพระดับประเทศ
1: แข่งขึ้นห้างได้ก็แล้วกัน
3: เลิศเยี่ยมเลย
2: ตัดสูตรได้ไหมพี่ตัดสูตรได้ไหม
1: ก็เอาไว้มันปลายแถวถ้าสูตรธรรมดาสูตรสากลน่ะไอ้พวกนี้มันปลายแถวของแท้คือพวกชุดในร้อยอ่ะไอ้เขาเรียกคอแบะกระเป๋าย่าม
3: นี่ไปเลย
1: ต้องระดับนายพลนายพันถึงจะได้ใส
2: ่โอ้
1: ใช่นั่นแหละยศที่เขาใส่ยศเยอะๆสับสีกากีใช่ไหมที่เขาใส่ที่มันจะเป็นยกไหลแล้วก็คอแบกกระดุมสีเม็ดกระดุมสีเงินนะกระดุมสีเงินเป็นโลโก้ของกระทรวงมหาไทยเนาะถ้ามหาไทยคือตำรวจใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: ถ้ากระลาผมคือทหารเน
2: า
1: ะแต่ถ้า

0: ป็นกระทรวงพาณิชย์ก็เขาเรียกอะไรมันก็จะกระดุมไม่เหมือนกันนะแต่ละไอ้สำนักงานจะเป็นการรักกระดุมครับผม
1: โอ้โหเจอตัวจริง
0: แล้วเจอตัวจริงรู้ทั้งแม่กระดุมกระทรวงไหนถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มหาไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับการค้าขายคือกระทรวงอะไรนะพาณิชย์พาณิชย
2: ์ค่ะพี่พี่พันให้กำลังใจคนทำงานนิดนึงสิคะว่าเนี่ยกว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยตอนนี
0: ้เราอยากอธิบาย
2: ให้กำลังใจคนอื่น
0: เวลาเราลำบากนี้เขาจะไม่รู้นะใครก็แล้วแต่แม้แต่ญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่นอกจากแม่คนเดียวก็จะรู้นอกนั้นโอ้แต่ขอให้กำลังใจคนที่ว่ากำลังอะไรล่ะสู้อะไรพวกนั้นก
2: ็
0: มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเลี่ยงไม่ได้ทุกคนเลี่ยงไม่ได้คือเลือกเกิดไม่ได้แล้วก็คนจะเป็นคนพิการหรือว่าคนบ้าคนอะไรนี่เขาก็คนเหมือนกันมีค่าเท่ากันกับคนรวยคนอะไรก็มีค่าเท่าผมไม่ละครบครับบางทีผมก็เดินกับไอ้เขาจะมีคนบ้าคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเขาชื่อจิงลี่วะผมก็เรียกกินข้าวเนาะเพราะบางทีก็ไม่มีกาแฟผมก็เรียกมากินกาแฟบอกลุงๆขอตังค์ซื้อกาแฟผมก็บอกอย่าซื้อเหล้านะถ้าซื้อกาแฟก็ซื้อกาแฟแกเป็นคนแบบสติไม่สมประกอบนะก็นอนตามศาลาอะไรที่พักเขาเรียกศาลปู่ตาอะไรก็แกก็นอนของแก
2: ก็ถ้าเรามีเราก็ช่วยเหลือได้ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับคือพอช่วยเหลือช่วยได้ไม่เกินกำลังอ่ะครับ
2: นะคะช่วยกันไปดีค่ะเราจะได้อีกมุมหนึ่งวันนี้ขอให้กิจการธุรกิจที่พันเจริญก้าวหน้านะพี่นะหมดเลยหมดสัญญาณพอดีลุงโด่งไปฟังเพลงที่พี่พันอยากฟังสักเพลงนึงนะคะ

0: นี่ค่ะเช้ากันต่อนะคะฟังชีวิตของพี่พันจากศรีสะเกษก็ดีนะ
1: ครับผม
0: ก็ดีไปอีกแบบนึง
1: ก็คือชีวิตเหมือนกับฝ่าฟันอะไรมาเยอะเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้เนาะ
0: ใช่ก็ดูพี่เกย์ก็ภาคภูมิใจ
1: เลยเป็นคนอารมณ์ดี
0: ในความในความสู้ของตัวเองจนมาถึงปัจจุบันนี้
1: ครับเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าคนเราทำอะไรแล้วแบบว่าทำในสิ่งที่ชอบแล้วทำจนรู้แบบทะลุปุกโป่งนะไม่กลัวอะไรเลยเห็นไหมพี่ไม่กลัวอะไรเลยสูตรได้ไหมโอ้โหสูตรนี่เด็กๆปลายแถว
0: สบายมากแพทเทิร์นไม่ต้องเรียนค่ะสบายจริงๆนะคะมีคนบอกว่าพี่ลุงพันพี่พันตัดชุดนายกได้ไหม
1: ครับผม
0: ชุดนายกได
1: ้
0: ชุดนายกคือมันจะตัดไม่ได้จะยกใส่ชุดอะไรล่ะแล้วแต่วัน
1: หรือแบบนี้จะให้แกเดินไปตัดเอากันแกไปตัดชุดนายกทิ้ง
0: เอามาดูเหตุการณ์ระทึกนิดนึงนะคะชายคนนี้แกสติไม่ดีค่ะน้องลูกแกเห็นรถพ่วงอ่ะจอดไว้แล้วก็คากุญแจไว้ด้วยนะฮะก็ไปขับค่ะ
1: อ
0: ่ะ
1: อยากขับรถพ่วงเล่นอย่างนี้เหรอ
0: เลิกระทึกมากแล้วข้ามจังหวัดด้วยนะฮะไปชนวินาศสันตโล3คันนะคะตำรวจปวดหัวเลยนี่เป็นเหตุระทึกกลางถนนสายหลักเลยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นชายสติไม่ดีโอ้โหนี่ค่ะชนวินาศสามคันก็ตำรวจก็ควบคุมตัวไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปตรวจสารเสพติดนะคะว่าเอาเดี๋ยวมันติ๊กไหมข่าวมันติ๊กแล้วไม่ไปเจ็บไม่แรงพอไม่แรงไม่แรงมาแล้วมาแล้วก็คืออย่างนี้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายสองนะคะตำรวจสภ.ละแมชุมพรรับแจ้งเหตุรถพ่วงเฉี่ยวชนกันหลายคันมีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะบนถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพนะคะตรงอำเภอละแมก็ไปพร้อมกับกู้ภัยเนาะไปถึงภาพเบื้องหน้าค่ะเต็มไปด้วยความยับเยินชิ้นส่วนรถซากรถของจราจรเต็มเลยนะคะพบรถบรรทุกพ่วงคู่กรณีอยู่3คันรวดเลยค่ะคันแรกเป็นรถบรรทุกพ่วงปาล์มน้ำมันฮีโน่สีขาวทะเบียนสุราษฎร์ธานีคันนี้ถูกแรงกระแทกอย่างจังเลยนะคะส่วนรุ่งโดยสารในหัวลากอ่ะขาดออกจากตัวรถกระเด็นตกลงไปในคูเลยนะคะฝั่งซ้ายของถนนตัวรถแล้วก็ไอตัวหางพ่วงมันอ่ะพลิกคว่ำไปอยู่กึ่งกลางถนนหน้ารถหันกลับไปทางอีกทิศหนึ่งนะคะนี่คือรถคันแรกคันที่สองเป็นรถเปล่าเป็นฮีโร่เหมือนกันทะเบียนกรุงเทพ

ภาพหัวลากพลิกคว่ำหงายท้องในคูฝั่งซ้ายหน้ารถหันไปทางทิศเหนือส่วนหางค่วงลึกขาดออกจากกันจมอยู่ในคูน้ำในคันที่สองก็ยับคันที่สามอันนี้เป็นคันต้นเหตุเป็นรถบรรทุกพ่วงไม้พาเลตอันนี้ย่ออีซูซุทะเบียนนครสวรรค์จอดเสียหลักขวางเต็มกลางถนนเลยนะไอ้ส่วนหัวลากอ่ะทิ่มลงไปในคูข้างทางหน้ารถก็หันไปอีกทางหนึ่งนะคะ

0: ั้ง3คนนะคะแล้วก็ตำรวจก็พบว่าเรื่องหลังนี่ระทึกมากไอ้คันสุดท้ายนี่คือรถบรรทุกพ่วงไม้พาเลทเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจอดรถกินข้าวอยู่ที่ริมถนนในพื้นที่อำเภอท่าชนะสุราษฎร์นะคะคนขับเนี่ยจอดรถทิ้งโดยไม่ดึงกุญแจออกระหว่างนั้นนายณัฐนนท์อายุ27ปีค่ะมีอาการสติไม่สมบูรณ์เดินผ่านมาเห็นก็ขึ้นไปสตาร์ทแล้วเหยียบคันเร่งขับรถมุ่งหน้ามาตามถนนด้วยความเร็วซิ่งมาไกลกว่า40กิโลเข้าสู่เขตพื้นที่ละแมรถเสียหลักชนประสานงากับรถพ่วงอีก2คันที่เกิดเหตุนี่นะคะเสียงดังสนั่นวันไหวจนสภาพยับเยินที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะว่าไอ้หัวลากกับตัวรถพ่วงเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศละทาง
1: โอ้โห
0: เมื่อวานลากซากรถทั้ง3คันไปเก็บเอาไว้ที่โรงพักก่อนนะที่ละแมนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับนายณัฐนนท์คนนี้ค่ะผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดนะคะแต่ว่าเอาไปเจาะเลือดดูปริมาณแอลกอฮอล์อย่างละเอียดเดี๋ยวรอให้การบาดเจ็บดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปดำเนินคดีแต่รู้ว่าสติไม่สมบูรณ์แน่นอนค่ะขับมาตั้ง40กิโลเนาะแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแล้วชนรถคนอื่นเสียหายยับเยินเลยค่ะ
1: โอ้แล้วขับเป็นขับต้องขับเป็นมาก่อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้พี่
0: เป็นโอ้ซิ่งมาขั้นคือจากท่าชนะมันก็เป็นรอยต่อนะระหว่างสุราษฎร์กับชุมพรเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ว่าคนที่จอดรถอ่ะต้องดึงกุญแจออกทุกครั้ง
1: คือคนขับรถพวกนี้คงคิดว่าคงไม่มีใครพูดถ้าเขาคุยกันนะโอ้คงไม่มีใครบ้ามาขับรถพ่วงพวกเราหรอก
0: ใช่
1: เออ
0: ก็คือมันต้องปีนขึ้นเหมือนจะออกไหมรถพ่วงนะมันสูงอ่ะ
1: มันต้องปีนขึ้นแล้วมันจังหวะเลี้ยวจังหวะอะไรเนี่ยมันก็ยาก
0: แล้วขับไปมันเป็น
1: บันจะขโมยก็ไม่รู้จะไปจอดที่ไหนเออเขาก็คงคิดว่าเสียบกุญแจไว้แหละไม่มีใครมาเอาไปหรอก
0: ไอ้ที่จะเอาเนี่ยรักพันธุ์นี่แหละ
1: มันใครมันจะขโมยรถพ่วงเออ
0: โอ้โหเรื่องที่เอาเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงเลยเนี่ยโอ้โห
1: ดูจากภาพต้องดูว่ามีประกันหรือเปล่าพี
0: ่ก็น่าจะมีเนาะรถหัวลากเนี่ยคือชนกันแบบขาดกระเด็นอะสามท่อนอะคันนี้คันแรกเนี่ยนะคนละทิศละทางแล้วดูตามเต็มถนนไปหมด
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าไม่ควรเสียบกุญแจคาไว้เนาะมันจะเจอคนอย่างเงี้ยถึงข่าวซวย
1: ใช่หลังจากนี้จะมาคิดว่าไม่มีใครมาเอาไปหรอกรถฉันเบลเริ่มมันโชคไม่ได้แล้ว
0: เลิกคิดได้แล้วต้องเอากุญแจติดมือไปทุกครั้งนะคะจะลงไปกินข้าวลงไปห้องน้ำหรืออะไรก็ตามนะคะเจ้าของรถทุกคัน
1: ครับต้องไม่ประมาทนะทีนี้นะนะครับจากรถใหญ่มาดูรถเล็กอย่างรถตุ๊กๆบ้างครับพี่นี่ครับเมื่อวานนี้กรมการขนส่งทางบกนะครับเตรียมเสนอนะครับพี่จะห้ามรถตุ๊กๆวิ่งโซนกรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าเพื่อเป็นการจัดระเบียบด้านมลพิษทั้งทางเสียงทั้งทางอากาศ
0: กรุงเทพช
1: ั้
0: นไหนตรงไหน
1: รถตุ๊กๆในบางคันมันตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เจอแล้วนะยุคที่สีเด็กๆอยู่กรุงเทพนี่ก็น่าจะได้นั่งกันแล้วรถบางคันได้50ปีนะ
0: ใช่เมื่อก่อนอะอยู่ทั่วเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เขามันมีแค่เฉพาะโซนอะ
1: ก็เฉพาะโซนชั้นในทุกวันนี้นะ
0: เออใช่
1: เขาจะไม่วิ่งออกมาอย่างเงี้ยมีนบุรีรามคำแหงบางนาไม่มีทางได้เห็นนะแถมรถตุ๊กๆเขาก็จะวิ่งอยู่แค่ด้านในเมืองนะครับพี่ขับตุ๊กๆว่ายังไงกันบ้างเนี่ยนะกับข่าวนี้นะครับตอนนี้กระทรวงคมนาคมกำลังเปิดรับฟังหลักการนะครับร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทรถรับจ้าง3ล้อหรือว่าตุ๊กๆเนี่ยนะฮะห้ามวิ่งในกรุงเทพชั้นในตอนนี้เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับถึง27สิงหาคมอยู่ในขณะนี
0: ้คือเวลา1เดือน
1: ใช่เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญนะเขาแถบวัดศรีรัตนศาสดารามรวมไปถึงโบราณสถานสำคัญ

0: ของชาติมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมามากมายเพราะฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าสมควรกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสำหรับรถรับจ้าง3ล้อที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปเนี่ยนะฮะต้องจัดระเบียบมลพิษเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในอนาคตใครอยากจะวิ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าอาจจะมีการห้ามนะครับในร่างกฎหมายตัวนี้ก็คือห้ามสามล้อเนี่ยเดินรถในเขตกรุงเทพชั้นในเว้นแต่เป็นรถสามล้อไฟฟ้าหรือถ้าผ่อนปลนมาหน่อยก็กำหนดเป็นช่วงเวลาให้วิ่ง
1: ให้วิ่งเป็นช่วงไป
0: ให้วิ่งเป็นช่วงเวลาเท่านั้นจะควบคุมไม่ให้วิ่งกันเสรีวิ่งกันอิสระแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
1: ไม่รู้ว่ามีเยอะหรือเปล่านะปัจจุบันนี้นะสมาคมตุ๊กตุ๊กมีกี่คันทั้งหมด
0: ใช่กี่คันแล้วเครื่องยนต์ส่วนใหญ่มันกี่ปีแต่ละคันคงไม่เคยไปเปลี่ยนเครื่องยนต์หรอกพี่ใช่ไหมครับก็น่าจะใช้กันมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นพวกเราผมอาจจะยังไม่เกิดแต่ตุ๊กๆเกิดก่อนผมอ่ะก็จะมีการนะหารือกันแล้วครับแล้วก็อาจจะคือถ้าผ่อนปลนแบบเริ่มจากเบาไปหาหนักก็กำหนดเวลาก่อนให้วิ่งจนถึงบังคับให้ไปเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าคล้ายรถเมย์นะตอนนี้นะใครที่ทำธุรกิจรถร่วมรถเมย์เนี่ยก็ต้องเตรียมเข้าสู่พวกรถเมล์ไฟฟ้าแล้วคร
1: ับ โอ้แต่ก็มันเป็นเสน่ห์นะจริงๆอ่ะในกรุงเทพอ่ะก็ต่างชาติก็ยังนิยมอยู่สำหรับตุ๊กๆนะคะมันก็เป็นเสน่ห์แต่ว่าหลายต่อหลายครั้งมันก็อาจจะแบบดูเหมือนราคามันก็จะแพงเกินจริงไปหน่อยไหมหรือยังไงคะเดี๋ยวลองดูนะถ้าเผื่อว่ามีเวลา1เดือนเนาะในการ
0: เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่นะนะฮะเอาพี่ๆครับใครที่ขับตุ๊กๆอยู่ฟังอยู่นี่ก็เตรียมสะดุ้งนะครับโอ้บางคนบอกทุกวันนี้ก็ให้วิ่งเต็มเวลานี่หาเงินยากอยู่แล้วแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าตุ๊กๆเนี่ยก็รับแต่ฝรั่งก็มีนะเน้นฝรั่ง
1: นี่ใช่คือเขารู้ว่าคนไทยอ่ะ
0: พาเที่ยว
1: คือมันไม่มีมิเตอร์อ่ะคนไทยก็จะต่อราคาไงพอจริงๆเราขึ้นปุ๊บแล้วก็สมมติว่าเราจะไปสักประมาณ3-4กิโลเนี่ยเราก็ต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต่อ
0: ความพอใจราคานะแล้วเดี๋ยวนี้แต่งรถสามล้อบางคันก็เน้นรับนักท่องเที่ยวนะโหติดไฟนะพี่กลางคืนนะเป็นไฟสีม่วงไฟสีแดงโอ้โหขึ้นไปนั่งทีเนี่ยนะฮะนะมันก็ตื่นตาตื่นใจดีถ้าฝรั่งไม่เคยนั่งนะ
1: ฝรั่งจะรู้สึกว่าไอ้ช่วงจังหวะเลี้ยวอ่ะมันระทึกระเกินนะคะ
0: ตุ๊กตุ๊กท้ายแรงตุ๊กตุ๊ก
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของลอตเตอรี่อนละเวงงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะรางวัลที่1หมายเลข281184คนที่อ้างว่าซื้อลอตเตอรี่ใบนี้แต่ไม่ได้รับรางวัลนะคะไม่ได้รับรางวัลจากแม่ค้าไม่ได้รับสลากไม่ใช่ไม่รับรางวัลซื้อลอตเตอรี่แต่ได้รับสลากจากแม่ค้าก่อนทราบว่าไปหลังเนาะว่ามีคนนำลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นเงินรางวัลที่1 6ล้านเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นกระแสฮะ
0: ซื้อออนไลน์อย่างเงี้ยเหรอพี่หมายถึงว่าสั่งกันแบบซื้อแล้วไม่เอาลอตเตอรี่คือหมายถึงว่าน่าจะซื้อออนไลน
1: ์อ่ะใช่ค่ะแชทกันสั่งผ่านไลน์แชทกันก
0: ็
1: คนที่สั่งซื้อนี่คือแกอยู่ที่ร้านสวยๆแห่งหนึ่งที่อำเภอปางกู่นะคะก็ชื่อพี่ยอมแล้วกันแกก็เอาเอกสารหลักฐานมาให้ผู้สื่อข่าวดูว่าเนี่ยมีแชทไลน์ประวัติการติดต่อกับแผงขายลอตเตอรี่นะคะก็บอกว่าวันที่15น่ะ15มิถุนายนเนาะก่อนวันหวยออกถึงวันก็โทรก็ไลน์สั่งซื้อลอตเตอรี่ไปนี้กับแม่ค้าชื่อคุณแดงละกันรู้จักกัน10ปีแล้วนะ พราะว่าก็จะซื้ออยู่เนี้ยของแกก็จะซื้อเลขท้าย184นะคะแต่ว่าในแผงของพี่แดงเนี่ยไม่มีเลขนี้แต่พี่แดงก็บอกว่าเนี่ยเลขที่พี่ยอมต้องการอ่ะมีนะ อยู่ที่แผงของแม่ค้าอีกคนหนึ่งชื่อป้าจีนป้าจีนก็เคยซื้อประจำเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าเอาก็เดี๋ยวจะดึงไว้ให้นะลอตเตอรี่ใบเนี้ยเดี๋ยวแยกไว้ให้ทีนี้ก็โอเคเกบอกว่าแกก็โอเคเอาแฝงพี่จีนก็ได้ถ้ามีใบเลขท้าย184เนี่ยนะพอวันที่16มิถุนายนรางวัลออกก็ติดต่อสอบถามเพื่อขอรับลอตเตอรี่ใบนั้นแต่นางจีนแจ้งว่าไม่ได้เก็บสลากไว้ขณะที่นางแดงยืนยันว่าได้แยกสลากไว้ให้แล้วคราวนี้ก็เริ่มสงสัยเรื่องจากว่าทั้งสองคนชี้แจงไม่ตรงกันแล้ววันที่สั่งซื้อก็ไม่ได้มีการถ่ายภาพสลากส่งมาให้เหมือนที่ผ่านมาจนกระทั่งผ่านมา2วันคุณชื่อแดงเนี่ยแจ้งว่าเดี๋ยวจะนำลอตเตอรี่มาให้แต่กลับนำเลข684มาให้พร้อมอ้างว่าวันเกิดเหตุหาเลขนั้นไม่ครบก็เลยท้วงไปว่าก่อนหน้านี้ไหนบอกว่าลอตเตอรี่ถูกขายไปแล้วก็จะรับคำตอบว่าก็นั่นแหละไม่ว่าขายไปแล้วแต่ว่าวันนี้หาเจอแล้วแต่เป็นใบนี้ซึ่งเห็นว่ามันเลขไม่ตรงกับที่ตัวเองสั่งไว้จึงปฏิเสธรับลอตเตอรี่ใบนั้นแล้วก็ไม่จ่ายเงินแต่นางแดงตอบไม่ได้แสดงความไม่พอใจเลยนะก็เลยสงสัยอีกว่าเอาทำไมไม่ทวงให้ได้ล่ะต่อมาทราบว่าลอตเตอรี่หนึ่งใบมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ปางกู่ซื้อไปนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งส่วนอีกใบนึงไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนผ่านไปสองงวดก็ยังไม่รับลอตเตอรี่เลข184ตามที่สั่งไว้นี่ค่ะซึ่งได้รับข้อมูลจากการสืบด้วยตัวเองนี่แกบอกว่าสลากใบนี้อาจจะถูกนำไปขึ้นรางวัลตั้งแต่วันที่16หลังพบว่าคู่กรณีไปซื้อรถยนต์ซึ่งจากความคุ้นเคยส่วนตัวเนี่ยคู่กรณีไม่มีฐานะคือฐานะไม่ค่อยจะดีนั่นแหละต้องยืมเงินมาหมุนเวียนสำหรับซื้อลอตเตอรี่มาขายในแต่ละงวดแต่ล่าสุดมีรถยนต์นี่เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปที่ธปส.สาขาปางกู่ก็นี่แหละไปถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็บอกว่ายืนยันความบริสุทธิ์ใจคนที่ขายลอตเตอรี่นะชื่อจีนนี่นะผมก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าคนชื่อยอมสั่งลอตเตอรี่ผ่านนางแดงมาเนื่องจากไม่มีการแจ้งประสานมายังตนจนกระทั่งภายหลังประกาศผลรางวัลนางยอมจึงโทรศัพท์มาหาลอตเตอรี่นั่นแหละก็เลยถามตอบไปว่าสั่งไว้ตอนไหนเนื่องจากไม่ทราบว่ามีการจองหรือสั่งซื้อไว้แต่อย่างใดนี่ค่ะก็เคสนี้ก็คืออีกคนนึงไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนแรกเนี่ยนะคะก็ยังไม่บอกว่าตัวเองนั้นมีการเอารางวัลที่หนึ่งไปขึ้นเงินหรือเปล่าหรือยังไงซึ่งเธอก็บอกว่า
0: เดี๋ยวนะพี่แล้วตอนเขาจ่ายเขาจ่ายเงินแล้วทางนู้นเนี่ยส่งเป็นใบนี้มาให้ดูเลยไหมล่ะหรือแค่บอกว่า
1: ไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเงินกัน
0: เหมือนพูดกันปากเปล่าว่า
1: ซึ่งเธอก็ทราบว่า
0: อีกแขนหนึ่งมีเอาไม่ล่ะทางนู้นก็เอาแต่ก็แค่นั้นกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: แต่ที่นี้เนี่ยไอคือคนที่ซื้อเนี่ยซื้อเลขท้ายนะ184แต่ว่าข้างหน้าแกไม่ได้ระบุว่าแกเอาเลขไหนแต่ว่าพอลอตเตอรี่มันออกเนี่ยแกจะไปบอกว่าลอตเตอรี่ใบนั้นเป็นของแกได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ระบุมาว่าขอซื้อเลข6ตัวเป๊ะๆอ่ะแกแค่บอกว่าถ้ามีเลขท้าย184นะเอาแต่พอเอิญว่าอีงวดนั้นน่ะ16มิถุนามันออก287184พอดีไงเ
0: พราะไม่ได้จ่ายเงินมันพูดยาก
1: ยาก
0: ใช่มั้ย
1: ไม่รู้ว่าจะต้อง
0: ทําไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าจ่ายเงินกันไว้มันจะบอกว่าเป็นของเรามันก็พูดได้ไม่เต็มปากอ่ะพี่
1: จริงไม่ได้จ่ายเงินด้วยเพราะว่าทุกงวดก็เป็นอย่างนี้แหละมั้ง
0: พี่บอกว่าม
1: ันต้อง
0: อะไรมันต้องแบบโอนปุ๊บแล้วก็ส่งมาปั๊บแล้วก็สุดอย่างน้อยมีสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าเป็นของเราขอบคุณนะจ่ายแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยโอ้ให้เป็นหลักฐานใช้เป็นหลักฐานได้อ่ะพี
1: ่โอนระเวงทุกครั้งเนาะเมื่อมีเรื่องลอตเตอรี่ที่รางวัลที่หนึ่ง
0: ก็เ
1: ดี๋ยวก็ต้องอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปแจ้งความกันหรือยังแต่ว่าจะแจ้งผู้สื่อข่าวมาเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: เนาะค่ะ
0: คือบ้านเราเนี่ยมีเคสที่เป็นหวยอลเวงอย่างนี้มามากมายนะ เอาเป็นว่าทีนี้ถ้าใคร

0: ใครซื้อประจำแต่แบบซื้อทางไลน์กันแบบเนี้ยเนาะก็เอาให้มันเคลียร์
1: ให้เขาถ่ายมาให้เขาถ่ายมาเลยว่าใบนั้นเป็นของเรา
0: เออจะเอา128อะไรก็148อะไรก็ส่งมา
1: เอ
0: าใบไหน
1: ถ่ายมา
0: อืมใช่
1: ไม่รู้ว่านั่นอะใบนั้นเป็นของฉันให้ถ่ายมาแล้วก็ส่งมาเลยดีกว่า
0: โอ้มึงก็พูดกันลอยๆอย่างที่ว่าเอาไหมแผงข้างๆมีเอาไหมเออเอาเก็บไว้ชั้นใบหนึ่งนะ
1: เออไม่มี
0: ถ้ามันไม่ได้มีการส่งมาไม่ได้มีการโอนไปมันก็
1: ไ
0: ปส่งรูปมานะพี่เนาะแค่รูปก็พอส่งรูปมาเออแล้วฝ่ายนี้ก็ต้องโอนไปให้เป็นเรื่องเป็นราว
1: เออ
0: มุ่นครับหวยเนี่ยนะเวลาไม่ถูกมันก็เศษกระดาษนะโอ้โหแต่เวลามันถูกเนี่ยโอ้โหเก็บไว้อย่างดีเดี๋ยวเพิ่งหายนะเดี๋ยวไปขึ้นเงินก่อนเมื่อ
1: ค
0: ุ
1: ณรอบครอบนิดนึงเมื่อวันซื้อคนขาย
0: เมื่อวันพุธเพิ่งผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำนะฮะผ่านเอาเลิกเอาชัยมาแล้วพี่สีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจริง
1: ไปทำคลิปวิธีขึ้นรางวัลที่หนึ่งเหรอ
0: เออไปไปรับฟิลมาแล้วไปรับฟิลแบบว่าผ่านแล้วมองตึกใหญ่ๆโอ้ยเราต้องเดินเข้ามาที่ตึกนี้เพื่อมาขึ้นเงินแล้วก็เดินกลับออกไปแบบมีเงินแบบ6 ล้าน 12 ล้านฝันไหมนะฝันไหมนะ
1: ฝันไว้ก่อน
0: ฝันไว้ก่อนมีผ่านไปทางนั้นพอดีนะครับวันก่อนครับผมทิ้งท้ายด้วยเรื่องสุขภาพกันหน่อยแล้วกันเนี่ยมีคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคณะแพทยศาสตร์มช.พี่ศรีเขาพูดถึงว่าคำพูดที่ได้ยินบ่อยจากผู้ป่วยวาระสุดท้ายคือคนส่วนใหญ่ที่กำลังจะจากไปนะฮะหรือกำลังจะ50-50อย่างเนี้ยส่วนใหญ่คำพูดเนี่ยจะไม่ได้ถามถึงตัวเองแล้วจะไม่ได้แบบฉันจะเจ็บไหมโรคนี้มันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ถามถึงอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าคำพูดส่วนใหญ่ของคนนะจะไม่บอกให้ช่วยผมหายจะไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จะบอกว่าเหมือนกับคำพูดจะเป็นในลักษณะที่แบบไม่อยากเป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังทุกคนเลยเขาบอกว่าเวลามาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นภาระครอบครัวขอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพวกนี้3ประโยคนี้นะครับจะเป็นคำยอดฮิตเลยพี
1: ่
0: คำยอดฮิตนะเขาบอกถึงบอกว่าคนเราตอนอยู่ต้องดูแลตัวเองให้ดีไงพอไม่งั้นเวลาจะจากไปแล้วจะรู้สึกว่าแบบจะเริ่มกังวลเริ่มกลัวเริ่มอะไรแบบนี้นะครับ
1: ก็คือกังวลไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะตายไปยังไงแต่ว่าไม่อยากเป็นภาระอย่างนี
0: ้หรอใช่ใช่ไม่อยากเป็นภาระของคนที่ยังอยู
1: ่
0: ผมจะก็จะถามหมอครับถ้ารอดแล้วผมจะติดเตียงไหมผมจะเป็นภาระของคนที่บ้านไหมอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าดูแลตัวเองนะครับในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดีทุกคนเราสุดท้ายสิ่งที่กลัวที่สุดเนี่ยไม่ได้กลัวความตายนะแต่ว่ากลัวว่าคนที่อยู่จะเป็นภาระจะเป็นภาระให้คนอื่นครับ
1: เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถ

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: 6:14 นะครับกลับมาช่วงที่2ครับข่าวเช้าของเราเช้านี้สุขสิ้นเดือนนะครับ31 กรกฎาคมนะฮะบางคนเงินเดือนออกไปแล้วหมดไปแล้วบางคนออกวันนี้ยังมีไหมออกสิ้นเดือนเลยครับนะฮะก็สิ้นเดือนแล้วนะครับอย่าเพิ่งสิ้นใจกันนะคุณผู้ฟังนะครับชีวิตมันต้องสู้ชีวิตต้องสู้นะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะครับจะมีทั้งหมด48 จังหวัดก็เกินครึ่งของประเทศแล้วนะจะโดนฝนถล่มนะครับพี่น้องคนกรุงเทพนี่ไม่รอดนะครับฝนหนัก 70% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับ24 ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้นะประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะใต้ตะวันตกนี่ก็ฝั่งอันดามันฝั่งอันดามันเนาะนะครับก็จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ48 จังหวัดทั้งหมดนะฮะคลื่นก็สูง 1-2 เมตรด้วยนะครับนะใครที่ออกเดินเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมส่วนข่าวบันเทิงนะครับข่าวบันเทิงนะผมเล่าข่าวบันเทิงไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะระหว่างรอพี่สีนะครับ Big Mountain ปีนี้นะครับเตรียมจัดนะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เห็นว่าป๋าเต็ดเนี่ยนะฮะผู้จัดเนี่ยนะครับป๋าเต็ดใครชอบดูป๋าเต็ดท้อก็อย่าลืมนะฮะนี่ใบบิ๊กเมาท์เทนนะเทศกาลดนตรีนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเอาจริงนะเขาทำเป็นกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับต่อต้านสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าห้ามเสพกัญชาห้ามนะครับยาเสพติดห้ามถ้าเจอจับตัดสิทธิ์ติดคุกโอ้โหนี่แกเอาจริงนะฮะกัญชาก็ไม่ได้นะใครประเภทแบบว่าชอบแบบล่องลอยฟังดนตรีไปนะครับแล้วก็นะใช้กัญชงกัญชาเนี่ยป๋าเต็ดบอกไม่ได้นะครับปีนี้บิ๊กเมาท์เทนจะจัดปลายปีนะครับ12-13 ธันวาคมที่ฟาร์มโชคชัย3นะครับก็วางแผนนะเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะที่พักก็จะแพงเวลามีบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยที่พักเขาใหญ่ปากช่องนะฮะมวกเหล็กแถวนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนกับสอดรับเขาก็จะรู้ว่าคนไปเยอะนะก็จะที่พักก็จะแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันนะ12-13 ธันวาคมก็ให้แต่คนที่เขาไปดูคอนเสิร์ตกันไปก็พอนะฮะ
1: หน้าไปเน
0: า
1: ะ
0: หน้าไปพี่สีแต่ปีนี้เนี่ยกำลังเล่าบอกว่าเมื่อกี้ที่เล่าไปพี่สีบอกว่าเขากำลังจะคุมเข้มนะครับป๋าเต็ดจะปีนี้เรื่องหลักๆเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้เขาห้ามเลยครับพี่
1: ค่ะ
0: เขาห้ามเลยแล้วก
1: ็
0: เร
1: ื่
0: องของห้องน้ำ
1: วิธีการค้นเหรอค้นตัว
0: ค้นเลยพี่ค้นห้ามนำเข้าเลยห
1: ้
0: ามแอบเลยถ้าเจอเนี่ยเขาจับแล้วก็ตัดสิทธิ์แล้วก็ส่งดำเนินคดีเลย
1: โอ้
0: ตัดสิทธิ์ด้วยนะตัดสิทธิ์ได้หมายถึงว่าบางทีเนี่ยบิ๊กมอลล์เขาจะแบบซื้อตั๋วแบบทีละ2วันเข้าได้2วันอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณโดนแต่วันแรกนี่คือหมดเลยนะฮะ
1: จบเลยเหรอ
0: จบเลยไม่ได้ดูวันที่2เลยนะนะครับก็ป๋าเต้นบอกว่าปีนี้หนึ่งในมาตรการที่จะทำแน่นอนแล้วก็ต้องทำทันทีเลยก็คือเข้มข้นกว่าเดิมการต่อต้านสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับหากพบผู้ฝ่าฝืนนะเสพกัญชาหรือว่าพกแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานี่นะครับจะมีการตรวจจริงจับจริงดำเนินคดีตามกฎหมายจริงตัดสิทธิ์จริงตัดสิทธิ์นี่คือตัดสิทธิ์ตลอดชีพเลยนะเขาว่ากันนะ
1: โอ้
0: จะไม่ให้มาอีกเลยนะฮะเพราะว่าเขาอยากเทศกาลดนตรีปีนี้เนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดของทุกคนให้กลายเป็นเทศกาลดนตรีที่แบบมาแล้วมันแบบ

0: ราตรึงเลยใช่มาแล้วแบบห้องน้ำน้อยพูดถึงบิ๊กเมาท์เทนเฮ้ยปีนี้เป็นไงห้องน้ำน้อยเฮ้ยรถติด
1: ห้องน้ำน้อยไม่สะดวกเอออะไรเนี
0: ่ยโอ้โหรถติดเนี่ยต้องนั่งมอไซค์เข้าไปไปกิโลเฮ้ยพี่พักไม่มีโอ้โหข้างในมีแต่คนมีกันกลิ่นกันชาหึ่มเลยทำพวกนี้นะครับปาเจ็ดแกอยากให้มันหมดไปแล้วก็ถ้าพูดถึงบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยแกอยากให้นึกถึงแต่แบบเป็นเทศกาลดนตรีที่ทุกคนไปแล้วแบบมันเจ๋งเนี่ยเออทับใจมันเจ๋งมันดี
1: โอ้นะคะก็จำได้ว่าปีนึงอะปีไหนไม่ทราบที่มีเวทีหมอลำอะแบบคึกคักมากด้วยนะ
0: เออใช่ไหม
1: เออจำได
0: ้วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ชอบนะ
1: เออเขาต้องหลากหลายใช่ไหมเออ
0: ครับ
1: หลากหลายปีนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่
1: ไม่ทราบบัตรราคาเท่าไหร่ของโลกไม่เคยไปงานนี
0: ้ผมก็ไม่ปีนี้ไม่แน่ใจนะพี่ปกติก็หลักพันนะพี่พันห้าสองพันอะไรประมาณเนี้ย
1: โ
0: อ้เออลองตรวจสอบดูราคา
1: ใช่ค่ะเช็คกันนิดนึงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในพื้นที่คึกคักแน่นอนนะโรงแรมรีสอร์ทที่พักร้านอาหาร
0: ครับผม
1: เออมันจะได้อานิสงส์คึกคักมาก
0: ราคาบัตรจะอยู่ที่เขาบอกเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 2,000 นะครับแต่ถ้าเป็น VIP เนี่ย VIP จะได้สิทธิ์ Fast Lane ได้สิทธิ์ห้องน้ำแล้วก็เล้าส่วนตัวหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็จะ 4,000 บาท
1: โอ้
0: อันนี้น่าจะครอบคลุม2วันนะ
1: โ
0: อ้อันนี้คือราคาจากการครั้งก่อนนะครับพี่อันนี้คืออย่างไม่เป็นทางการนะ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าปีนี้เนี่ยจะประกาศมาเนี่ยมันจะเท่าไหร่แต่มันจะประมาณถ้าอ้างอิงจากครั้งที่แล้วก็ 2,000 กับ 4,000 ครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นแล้วจะไปบิ๊กเมาท์เทนเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ก็จะชอบไปแบบเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเยอะจะเยอะมากค่ะก็กันมาดูเรื่องของใครบ้างโอ้นี่ค่าแรกเข้าไข่หอยทองคำไปไข่ทองคำ
0: ครับ
1: คือเมื่อวานนี้คือหาตรงที่ว่าในห้างประจักษ์ไทยไข่ทองคำเจ้าของค่ายแกประกาศราคาค่าแรกเข้าค่ายไหทองคำคือสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากจะเข้าไปอยู่ค่ายเนี้ยค่ายเดียวกับลำยัยค่ายเดียวกับศิลปินอีกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะใช้ไหทองคำนั่นแหละอ่ะซีวิไลไหทองคำอย่างเงี้ยเออ
0: โอ้เอ้ยเข้า
1: เอาอย่างเงี้ยอ่ะได้ไหม
0: เหมาะนะเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเข้านะ
1: ขอเชิญทับจับพี่ไรไฮทองคำอย่างนี้เหรอ
0: เออมันได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ได้เน
0: าะชื่อพี่เนี่ยมันได้อยู่ค่ายนี
1: ้คือค่าแรกเข้าสูงเกินไปอ่ะต้องรับบริจาคผู้ฟังถ้าอย่างนั้นอยากให้เป็นศรีวิไลไฮทองคำ 400,000 น้อง
0: โอ้ใช้นามสกุลไฮทองคำเนี่ยนะ
1: ไม่มีตังค์ 400,000 อย่าคิดทำจะได้มาใช้ไหทองคำโดยง่ายๆนะคือเหตุผลแกว่าแบรนด์แกน่ะแข็งแรงแล้วย้ำว่าขอคนที่พร้อมและมีเป้าหมายชัดเจนนะคะแกโพสต์อย่างเป็นทางการเลยบอกว่าอยากจะเข้าค่ายไหทองคำอยากใช้นามสกุลไหทองคำขอเลยจ่ายแรกเข้ามา 400,000 บาทถ้วนนามสกุลนี้มีมูลค่าวงเล็บขายปานแฟรนไชส์แบรนด์แข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็แกก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองว่าอยากเข้าก็มาบ่มักก็ต้องเข้าก็ต้องคึกอยากนำเอาคนที่พร้อมคนที่มีเป้าหมายชัดเจนพวกที่มาเล่นเล่นหัวหัวก็คืนสัญญาให้ฟรีโอ้จะไม่บอกว่าคืนตังค์หรือเปล่านะนี
0: ่
1: แกโพสต์จริงจังมากนะคะก็เอาไงเข้าหรือไม่เข้า
0: ถ้าคนที่พร้อมมีความฝันมีความสามารถก็ลุย
1: ใช่เออต้องคนที่พร้อม

0: ใช่คนที่มีความสามารถแล้วด้วยนะ
1: ใช่ใช่ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แสดงว่าแกต้องเตรียมน่าจะต้องเตรียมอะไรให้หลายๆอย่างอ่ะเตรียมปั้น
0: ทำการตลาดทำอะไรให้ทำเพลงทำการตลาดนะดูทิศทางดูกระแสให้ค่ายนี้เขาเล่นกระแส
1: ใช่โปรโมทเฮ้ยเอาจริงๆนะคิดว่าน่าจะมีคนพร้อมจะไป400,000ก็400,000เถอะพร้อมแน่ๆมีแน่นอน
0: สิบิไลหายทองคำโอ้เอาสิ
1: มันติด400,000นี่แหละอย่างอื่นพร้อม
0: ต้องร้องจะคำว่ารุ่นใหญ่ได้ไหม
1: จะร้องเพลง
0: จะต้องร้องรุ่นใหญ่ฮ
1: ะ
0: ต้องร้องรุ่นใหญ่ซีวิไลไฮทองคำ
1: เว้ยติดตรงรุ่นใหญ่นี่แหละสี่แสนจามอนไฮทองคำไม่เข้าเหรอ
0: ใช่ไหมมันไม่ได้อ่ะ
1: ต้องโด่งใสไฮทองคำโด่งใสไฮทองคำอย่างนี้เนาะต้องสละไอมันต้องสละไอเท่านั้นหนึ่งถึงจะเข้า
0: ชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเป็น
1: อันนี้คิดเป็นเล่นไปนะเชื่อไหมว่ามีคนเข้าไปวันละสองรายสองรายทุกวันอ่ะในห้างประจักษ์ชัยไม่ต้องทำอะไรเลยแกรับ800,000ทุกวันจะรู้เอาคือดังไม่ดังไม่รู้อ่ะอยากจะใช้ไหทองคำไว้ก่อนใช่ไหม
0: ครับล่าสุดมีคนอัปเดตอาการของพี่เด๋อดอกสะเดานะครับนี่อเด๋อดอกสะเดานะฮะก็หนึ่งในคนที่อัปเดตก็นี่นะครับพี่ถั่วและเชิญยิ้มนะครับที่มาที่มาอัปเดตอาการให้นะฮะคุณถั่วและบอกว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวอเด๋อนะเห็นบอกว่าหอบใบปริญญาจากเช็กเกียนะครับหรือสาธารณรัฐเช็กเนี่ยมาอวดพ่อ
1: โอ้
0: นะครับ
1: ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะก็อาเดินนะครับในวัย75ปีกำลังพักรักษาตัวเนาะจากอาการโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้แรงใจนะครับจากน้องปลายนะครับลูกสาวนำปริญญานะครับจบจากมหาวิทยาลัยนะที่กรุงปรากนะครับสาธารณรัฐเช็กนะในสาขา Journalism and Media Study นะครับก็เอามาอวดคุณพ่อนะเห็นบอกว่าพี่เด๋อนะถึงแม้ว่าจะนอนป่วยอยู่บนเตียงนะครับแต่ว่าน้ำตานี่ไหลเลยนะที่แกรู้หมดนะพอลูกเอาใบปริญญามาเนี่ยพ่อหนูจบแล้วนะหนูทำสำเร็จแล้วเนี่ยอาเด๋อแกน้ำตาไหลเลยนะฮะนะครับก็คุณถั่วแล้วเนี่ยนะครับบอกก็ปลื้มใจแทนนะฮะปลื้มใจแทนเพราะว่าทันทีที่ลูกสาวถึงประเทศไทยเนี่ยก็มาหาพ่อทันทีนะครับบอกว่าสายเลือดเดียวกันเนี่ยเป็นพ่อเป็นลูกกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะครับในภาพเด็กแกก็ลูกสาวเนี่ยใส่หมวกแบบหมวกรับปริญญาที่หมวกที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีเหมือนกับนะคู่ห้อยลงมาอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือปริญญาบัตรเข้ามาให้กับคุณพ่อดูนะครับส่วนอาการของอาเด๋อนะครับพี่ถั่วแล้วบอกว่าเวลามีใครไปเยี่ยมอ่ะร้องไห้ตลอด
1: ร้องไห้ทุกคนแกคงปลื้มใจอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: รับรู้ปลื้มใจ
0: รับรู้คงเหมือนมันตื้นตันที่อุ้ยขอบคุณนะที่มาแล้วก็ร้องไห้ก่อนแล้ว
1: ก็พูดออกมาไม่ได้ก็ใช้วิธีการแสดงแบบนี้น่าจะใช่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เหมือนก็แบบขอบคุณขอบคุณที่มาขอบคุณจริงๆแล้วก็อาจจะมีแบบซาบซึ้งแต่เขาบอกว่าถ้านั่งคุยไปสักระยะหนึ่งก็จะด้วยความเป็นจิตวิญญาณความเป็นตลกเนาะก็จะเริ่มยิ้มเริ่มหัวเราะเริ่มเล่นมุกตอบโต้ครับอย่างพอถามว่าอยากหายหรือยังถ้าอยากหายยกมือพี่เด๋อก็จะยกมือยากทำงานหรือยังนะแล้วอยากให้ยกมือแกก็จะยกมือนะแต่พอบอกว่าอยากถ้าอยากมีภรรยาอีกคนให้ยกนิ้วกลางอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะยกนิ้วกลางให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุกตลกของ
1: แกก็หัวเราะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แกก็หัวเราะกันไป
1: เชื่อไหมว่าไอ้ความเป็นตลกเนี่ยนะคือมันเหมือนกับพอเห็นหน้าก็แบบเออแกต้องมีมุกมีอะไรตลอดเวลานะอย่างเงี้ย
0: ใช่เออแล้วเวลาด้วยเวลาตลกคุยกันมันก็จะคงจะต้องแบบตบท้ายก็ได้มุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เนี่ยพี่ตระแล้วก็เลยบอกว่าเห็นพัฒนาการในแต่ละวันว่าเออเขาก็รับรู้เขาก็ยังตอบสนองยังเล่นมุกอะไรได้ปกติเหมือนเดิมแต่อาจจะพูดไม่ค่อยถนัดพูดไม่ได้
1: ค่ะ
0: แม้ว่าตอนนี้ใช่แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีใครรู้แล้วว่าโรคนี้จะรักษาให้หายขาดได้ 100% หรือไม่นะครับแต่ว่าเขาบอกขอแค่ให้พี่เด๋อได้กลับมาเดินกลับมาพูดได้เนี่ยก็ถือว่าที่สุดแล้ว
1: เออ
0: มันฟื้นกลับมาใหม่อีกรอบนึงแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เขาบอกช่วงไหนที่ครับ
1: อยู่ที่กำลังใจอยู่ที่อะไรด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นอกจากคุณหมอแล้วเนี่ย
0: ใช่ก็เนี่ยเขาบอกว่าช่วงไหนที่ว่างนะจากการทำงานเนี่ยตลกก็จะรวมตัวกันมาเยี่ยนแกเพื่อให้แกมีกำลังใจเนี่ยสำคัญที่ว่ากำลังใจสำคัญจริงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออนะก็เฝ้ารอวันนั้นนะรอวันที่แกเริ่มพูดได้แล้วก็รอวันที่แกเริ่มแบบเดินได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับส่วนพี่ถั่วแล้วเนี่ยนักข่าวก็ถามอ้าวแล้วพี่ล่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอายุอานามก็เนาะโหเป็นรุ่นใหญ่รุ่นที่ตอนนี้แล้วเจอกันต้องถามเรื่องสุขภาพกันก่อนล่ะนะครับพี่ถั่วแล้วบอกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะดูแลนะให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับอายุมากขึ้นร่างกายมันไม่เหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยพี่ถั่วแล้วมีอยู่โรคที่เกี่ยวกับผู้ชายเรื่องของต่อมลูกหมากเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากนอกนั้นอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
1: แกก็ยังทำตลาดอยู่นี่ล่าสุดที่เป็นข่าวแม่ค้าโดนฉกทองอ่ะก็ไปขายตลาดที่ตัวแรกนะ
0: ใช่ไหมพี
1: ่แกยังแข็งแรงอยู่ดีอยู่พี่ตัวแรกเนี่ยแกจริงๆแล้วเคยคุยกับแกครั้งนึงแกเศร้านะแกเศร้ามากเลยในชีวิตแกแต่ว่าแกก็ไม่ค่อยระบายบ่อยลูกสาวแกไปเป็นต่อแล้วก็ทำงานต่างประเทศไม่กลับมาค่ะน้องดงใช่คือแบบว่าคือแบบไม่ได้กลับประเทศไทยอ่ะแกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่กลับอ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลับหรือยังจะไม่กลับยังไงแต่แกบอกว่าแกแอบเศร้าเนาะแต่ว่าเป็นลูกมีความสุขก็ต้องปล่อยอ่ะแกมีลูกคนเดียว
0: ครับ
1: เรียนจริงอ่ะไปเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เขาทำงานที่นู่นเขาก็ไม่กลับมาแกบอกแกมีมุมเศร้าแกมีมุมเศร้ามากมากเลยว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะกลับมาไหมก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าขอร้องให้ลูกว่าจะกลับหรือไม่กลับอะไรประมาณนี้ค่ะไปหลายปีมากเลยนะคะ
0: นั่
1: นแหละ
0: โอ้คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะแกน้อยใจมากนั่นแหละแต่แกบอกว่าตอนนี้แกเหมือนกับจนชินไปละน้อยใจจนชินละไม่กลับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกละกันความที่แกรักลูกมากอ่ะน่าจะเกินเวลา10ปีแล้วนะคะไปเรียนต่อเราไม่กลับเนี่ยค่ะ
0: แต่ละคนก็อาจจะเจอปัญหาของตัวเองเนาะบางทีจะมองโอ้พี่สุดแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องธุรกิจชื่อเสียงการงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็จะมีแต่ละคนก็จะมีปัญหาของตัวเองกันเนาะ
1: จริงค่ะคือก็เข้าใจนะบางทีคนที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วมันเป็นโอกาสเนาะพอเขาเรียนจบเขาได้งานทำดีๆเขามีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าต้องอยากทำงานต่อสักพักนึงเลยประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าตอนแรกๆกับลูกจะมาตัดปีละครั้งตอนหลังๆก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยแล้วถามว่ารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่อยากกลับมาดูแลกิจการทั้งเยอะทั้งแยะของคุณถั่วและพี่ถั่วและแกก็บอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมลูกถึงไม่อยากกลับตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวจบปริญญาโทแล้วจะกลับละอะไรประมาณนี้อยากจะมาเป็นผู้กำกับสร้างฝันผู้กำกับหนังอะไรอย่างนี้เนาะพอสุดท้ายแล้ว ทำงานก็เลยทำไปเรื่อยเลยจนตอนนี้ก็ไม่กลับ

0: เขาบอกว่าก็มีงอนมีงอนบ้างแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งเติมเต็มของเขาเขาฝันไปเรียนต่างประเทศทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะแม่เขาบอกว่าก็อยากให้กลับมาคิดถึงมากเขาบอกว่างั้นแล้วอยู่ครั้งแกบอกว่าเชื่อไหมว่าบางวันเนี่ยไลน์ไปอ่ะไม่รู้ไปยุ่งอะไรนักหนาลูกไม่ตอบเลยแกบอก
1: หรอ
0: ยุ่งอะไรนักหนาไม่ตอบเลยเออค่ะ
1: โอ้เข้าใจหัวอกเลยอ่ะคนเป็นพ่อเนาะบางทีแบบอยากคุยกับลูกนิดนึงนะอยากได้ยินเสียงนิดนึงเนี่ย
0: จริงแกก็บอกว่าเคยจำได้แกเคยสัมภาษณ์ว่าแกบอกว่าลูกสาวเนี่ยยังพูดกับตัวเองว่ารักลูกมากไปหรือเปล่ารักลูกผิดไปหรือเปล่าสอนให้เขาแข็งเกินไปอ่ะแกบอกว่าดูเหมือนว่าแกมาโทษตัวเองอีกนะว่าตอนเด็กอ่ะแกสอนให้ลูกแข็งแกร่งเกินไปให้เขาแข็งมากอ่ะแข็งแกร่งเขาไม่กลัวอะไรเลยเขาเดินด้วยลำแข้งตัวเองตลอดโอ้ไปเมืองนอกเมืองนาพ่อแม่ไม่ต้องยุ่งอะไรเลยแกบอกบริหารจัดการเองทั้งหมดลูกก็เลยแบบอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่แบบไม่ต้องให้ใครดูแลเลยแกบอกว่าอย่างนั้นสูตรเนี่ยนี่คือยุคใหม่จริงๆเนาะ
1: ครับ
0: อืมค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ม
0: ีกีฬาไหม
1: กีฬานะขอดูสักนิดหนึ่งนะครับกีฬานะพี่ก็เห็นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับโอ้ก็มีเรื่องฟีฟ่ากำลังจะสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับแมตช์นัดชิงอ่ะพี่แมตช์นัดชิงโอลิมปิกนะฮะที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะกับทางสเปนเนี่ยจบเกมเนี่ยอาร์เจนตินาเขาเหมือนกับไปมีปัญหานะเหมือนกับมีติดลูกนักเลงหน่อยนะครับมีไปบีบคอมีไปตุ้ยท้องมีไปแบบก่อความวุ่นวายกันนิดหน่อยนะครับหลังเกม
0: ไม่ใช่หยอกกันเล่นอะไรอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็ไม่หยอกเลยครับพี่อารมณ์มันยังค้างกันอยู
0: ่
1: อารมณ์ค้างกันอยู่นะครับก็เห็นทราบมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยนะทางฟีฟ่าเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดการสอบสวนนะเปิดการสอบสวนนะครับเปิดการสอบสวนเอาผิดนะฮะกับเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
0: ค
1: ่ะก็อาจจะมีการลงโทษกันอย่างเมื่อวานเนี่ยเขามีการพูดถึงบทลงโทษแบบใหม่นะของลีกฟุตบอลบราซิลนะพี่อันนั้นก็ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบว่าสมมติคุณเข้าปะทะรุนแรงนะครับจนทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยบาดเจ็บแบบต้องพักยาวจริงๆคุณอาจจะโดนแดงแค่3นัด4นัด5นัดแล้วแต่บทลงโทษใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่ต่อคนที่คุณทำเขาเจ็บเนี่ยเขาพัก6เดือนอ่ะขาหักอย่างเงี้ยพัก6เดือนพักปีหนึ่งอย่างเงี้ยกฎลีกฟุตบอลบราซิลล่าสุดบอกคุณก็ต้องโดนแบน6เดือนปีหนึ่งตามอาการบาดเจ็บของคนที่คุณไปทำเขาเลยนะ
0: โอ
1: ้อันนี้ก็ได้รับคำบอกว่าเอ้ยอันนี้มันก็แฟร์เหมือนกันนะแฟร์ดีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณเข้าปะทะโอ้โหอย่างหนักเลยทำเพื่อนร่วมอาชีพเจ็บแต่คุณโดนแบน2นัดขณะที่เพื่อนคุณโน่นอ่ะขาหักใส่เสื้อคือโรงพยาบาลเล่นบอลไม่ได้บีครึ่งปีอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับเนี่ยก็มีเหมือนกันแบบนี้นี่ฮะเนี่ยก็เป็นความคืบหน้านะฟุตบอลมันก็มีการปรับเปลี่ยนกฎอะไรไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนกฎเรื่อยๆนะส่วนวอลเลย์บอลครับพี่วอลเลย์บอลนิดนึงเขาบอกไทยเราโดนกลั่นแกล้งอ่ะพี่นะฮะในเขาบอกว่าศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับ CV Cup ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม

0: ตามนะครับเราไปแบบชุดใหญ่เลยนะฮะมีโค้ชออสนำทีมไปนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าทีมชาติไทยอ่ะถูกแกล้งให้โรงแรมกับสนามซ้อมเนี่ยอยู่ห่างกันนะพี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งในกรุงเทพพัทยานะใช่ไห
1: ม
0: ถ้าตีเป็นระยะทางคือเรา

0: อาจจะถ้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไปอยุธยาก็ได้ชั่วโมงครึ่งอ่ะกรุงเทพอยุธยานี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียกว่าแกล้งจะเรียกว่าอะไรฮะทำไมสนามซ้อมมันถึงต้องไกลกับโรงแรมขนาดนั้นล่ะ
1: เขาหาโรงแรมทีหลังหรือหาสนามซ้อมทีหลังหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
0: โอ้จะหาที่ไหนมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะเขาบอกว่าขณะที่อีกสามครับอีกสามประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆสนามทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครต้องอยู่ไกลเหมือนทีมชาติไทยเราเลย
1: แปลกมาก
0: นี่ฮะก็โค้ชออสก็เริ่มบ่นนะครับออกมาเป็นเสียงดังๆนะครับว่าโอ้โหไม่ทราบเลยว่าเขาจัดที่พักให้เราไกลขนาดนี้จริงๆมันมีเรื่องระเบียบข้อบังคับอยู่นะครับว่าโรงแรมที่พักกับสนามแข่งเนี่ยต้องไกลกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหปรากฏว่าวันแรกเนี่ยโดนเข้าไปเกือบชั่วโมงครึ่งก็เลยทำให้นักกีฬาเหนื่อยล้านะฮะก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทีมเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีการประสานกับทางเวียดนามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะย้ายโรงแรมของทัพนักกีฬาไทยให้มันใกล้ๆหน่อย
1: นะ
0: ครับก็เดี๋ยวดูวันนี้4โมงเย็นนะครับเราจะเจอประเดิมสนามกับอินโดนีเซียถ้านักเตะเราดูไม่ใช่นักเตะถ้านักตบสาวของเราดูไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะพี่แสดงว่าเกี่ยวนะ
1: เกี่ยวกับการเดินทาง
0: ใช
1: ่ไหมนั่งรถ
0: นานๆนั่งรถนานๆนี่มีผลไหมล่ะ
1: ก็มีนะเหนื่อยมันเพียนะเออที่ผม
0: บางคนบอกโอ้ยเป็นคนนั่งไม่ได้เป็นคนขับนั่งก็เหนื่อยนะ
1: กันแหละเออ
0: นั่งก็เหนื่อย
1: นั่งก็เหนื่อยจริง
0: ม
1: ันไม่เหมือนกับการได้พักผ่อนเต็มที่อ่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้ผลการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะว่านักกีฬาเราหมดเรี่ยวหมดแรงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะรอติดตามกันนะคะ
0: ครับติดครับ
1: บันเทิง
0: กีฬา
1: ค่ะ

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะก็ดูเรื่องเพื่อนบ้านใกล้ชิดรั้วติดกันมันมีไม่กี่เรื่องหรอกนะคะที่เกิดปัญหากันเนาะเรื่องหมามาอีกแล้วค่ะน้องรุ่งเรื่องหมาเรื่องขยะเรื่องใบไม้ต้นไม้นะเมื่อวานนี้อาจารย์คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะท่านคือดร.อลงกรณ์อายุ43ปีมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากเกิดเหตุพี่ชายมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านจากปัญหาการเผาขยะกันก็ยืดเยื้อกันมาเป็นปีแล้วนะบานปลายอู่สุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันซึ่งอาจารย์อลงกรณ์เนี่ยเข้าไปห้ามเหตุก็ถูกเพื่อนบ้านตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าตอนหลังคิดละเหมือนจงใจปล่อยหมาพันบางแก้วที่โตเต็มวัย2ตัวมาลุมกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งร่างแล้วมันมีมันกัดคอบาดแผลที่คือสะกันหน้านะอยู่ตรงต้นคอแล้วตรงนั้นมันเป็นจุดอันตรายกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้หมดนะคะทีนี้อาจารย์พยาบาลท่านนี้บอกว่าภายหลังเกิดเหตุตัวเองมีภาวะเครียดเฉียบพลันจากการถูกหมากัดต้องไปรักษากับจิตแพทย์แล้วก็รับยาแก้เครียดอยู่เป็นประจำรวมถึงยารักษาอาการแพนิคส่งผลให้ไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติหลังเกิดเหตุคู่กรณีซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเจ้าของบ้านก็ไม่มีการติดต่อมารับผิดชอบหรือกล่าวขอโทษอะไรเลยแต่กลับมามีการข่มขู่คุณแม่วัย75ปีด้วยการอ้างข้อความในลักษณะที่ว่าบ้านไหนรับบาดเจ็บ

0: บ้านที่คนได้รับบาดเจ็บรู้จักตำรวจหรือเปล่าแต่บ้านของตัวเองอ่ะรู้จักตำรวจนะเว้ยประมาณนี้
1: โอ้เบ่งเบ่งด้วย
0: เขาบอกว่าเออเจ๋งมากบอกถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเล่นงานให้หนาวเลยซึ่งเนี่ยดร.ลงกรบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาในหมู่บ้านนี้นะที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะอยู่มา7ปีแล้วนะคะอยู่กัน3คนคือแม่พี่ชายส่วนบ้านคู่กรณีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ 2-3 ปีตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะมาถึงพฤติกรรมก็คือชอบเผาขยะก่อนเลยนะแต่เขาเผาในบ้านเขานั่นแหละแต่ว่ากลิ่นน่ะมันเหม็นมันรบกวนโดยเฉพาะกลิ่นจากการเผาถุงพลาสติกซึ่งเคยร่วมกับเพื่อนบ้านอีกหลายบ้านเข้าไปคุยด้วยว่าขออย่าเผาพลาสติกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แจ้งรปภ.หมู่บ้านมาช่วยตักเตือนแต่คู่กรณีอ้างว่าถ้าเผาในบ้านตัวเองอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาไปลบไปอะไรคนอื่นก็เลยร้องเรียนไปที่เทศบาลนะคะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วนะคะอ้างว่าสุนัขสองตัวนี้จะหลุดออกจากบ้านเองอยู่บ่อยครั้งไม่ได้ปล่อยให้มาไล่กัดชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเกิดเหตุเนี่ยค่ะตอนค่ำก็กำลังเผาขยะอีกรอบนึงนะคะทีนี้พี่ชายก็ไปแจ้งรปภ.หมู่บ้านแต่ว่าคู่กรณีไม่ยอมหยุดเผาจึงเดินไปคุยก่อนเกิดการโต้เถียงแล้วก็ชกต่อยกันกลางถนนก็หลังจากนั้นดร.ลงกรณ์นี่เห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบเดินเข้าไปห้ามเพื่อไม่ให้เหตุบานปลายแต่ว่าจู่ๆประตูรั้วบ้านก็เปิดถูกเปิดออกมาซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการตั้งใจปล่อยหมาบางแก้ว2ตัววิ่งออกมาก่อนจะตัดแล้วก็กระชากบริเวณสะโพกจนล้มลงสุดท้ายลุมกัดหลายจุดไปโดนจุดสำคัญคือต้นคอน้องดงนี่ค่ะแล้วมันใกล้เส้นเลือดอ่ะเส้นประสาทด้วยนะแล้วแกบอกว่าถ้าวันนั้นนะถ้าไม่ดิ้นรนนะถูกกัดลึกไปกว่านี้ตายแน่ๆก็เลยพยายามวิ่งตั้งสติวิ่งหนีเข้าบ้านนะคะนี่ค่ะ
1: ปัญหามันจะต้องดูถึงย้อนไปว่าแล้วเผาทำไมอ่ะขยะทำไมไม่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวรถขยะเข้ามาเอาอย่างเงี้ยพี
0: ่นั่นน่ะสิก็งง
1: ก็ทำไมต้องเผาขยะยุค
0: นี่มันเป็นหมู่บ้านมันเป็นเมืองอ่ะมันเป็นเขตเทศบาลเนาะ
1: เดี๋
0: ยวนี้ในต่างจังหวัดบ้านนอกก็เป็นน้อยมากแล้วที่จะเผา
1: คนที่เผาขยะถ้ามันจะเผาถ้าเผาแบบต้นไม้กิ่งไม้ใหญ่ๆแบบมันต้องเผาเพราะว่ารถขยะเขาไม่เอาไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเผาถุงพลาสติกอย่างเงี้ยเออทำไมไม่ทิ้งไว้เดี๋ยวรถขยะก็มาเอาอะครับ
0: ไม่รู
1: ้เนาะหมายถึงว่าถ้าพูดถึงว่าเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อะก็ในเมื่อกลิ่น
0: อย่าง
1: ไปรบกวน
0: สุกแล้ว
1: ไปรบกวนเพื่อนบ้าน
0: อะเดี๋ยวนี้คนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งดื้ออะรู้หรือไหมคือพอห้ามแล้วพอรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่ชอบไม่อะไรไม่อยากให้ทำเขายิ่งดื้อเขาเหมือนเอาชนะกันอ่ะ
1: ใช่อันเนี้ยแล้วพอไปเตือนกันเนี่ยสุดท้ายก็ต่อยกัน
0: ใช
1: ่ค่ะอ้าว
0: แต่ว่าต้นตอนเนี่ย
1: มันก็ต้องถามถึงว่าเฮ้ยแล้วมันผิดด้วยหรือเปล่าอ่ะเรื่องของพ.ร.บ.รักษาความสะอาดอ่ะถ้าเอาว่ากันตามตรงอ่ะนะการเผาขยะเนี่ยมันเกิดมลพิษไหมเนาะก็ไม่รู้เหตุผลว่าแกจะเผาทำไมนะ
0: เนี่ยก็เรื่องราวบานปลายจนสุดท้ายก็ต้องแจ้งความมาจัดกัน
1: ไม่ไปทิ้งเลยในถังหน้าบ้านแล้วรถขยะเดี๋ยวเขาก็มาเอาไปเอง
0: ค่ะ
1: หาผม
0: น่าเห็นใจที่สุด
1: โอ้โหเจอเพื่อนบ้านแต่ครับโอ้ปัญหาคลาสสิก
0: ซึ่งตอนนี้แกก็บอกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวนะไม่กล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่รู้จะเรียกร้องให้ใครเข้ามาตรวจสอบทั้งเรื่องเผาขยะทั้งเรื่องปัญหาสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้ายว่าจะต้องมีมาตรการยังไงให้มันเหมาะสมเพราะว่ารั้วก็ไม่ได้แบบสูงมากอ่ะถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บหมามันก็จะออกนอกรั้วตลอด
1: นี่โอ้เราทะเลาะกันแล้วด้วยเนี่ยจะเทศบงเทศบาลหรือว่าอะไรต้องเข้าไปแล้วล่ะพี่ไม่งั้นเนี่ยจากปล่อยเนี่ยมันจะแรงขึ้นเป็นเนาะโอ้โหมันจะทะเลาะกันหนักขึ้นไปกว่านี้สิครับ
0: จริงค่ะเพลงสดสักเพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องเชิญค่ะได้ยินไหมคะ
4: ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับพี่สี
3: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้นะครับแถวถนนจันทร์ครับพี่เขตสาทรนะฮะมีคุณยายคนหนึ่งแกเดินออกมาทิ้งขยะนะครับแล้วปรากฏว่าคือมันก็เป็นจุดอับจุดบอดสายตาอย่างนี้พี่คือเวลามันมีรถจอดอยู่ข้างทางเป็นแถวยาวๆอย่างนี้เนาะแล้วก็คุณยายแกก็เดินขึ้นไปบนฟุตบาทไปทิ้งขยะแล้วก็กำลังจะข้ามถนนกลับมาไอ้จะมาข้ามกลับมาเนี่ยมอไซค์มันวิ่งมานะครับทีเนี้ยเนื่องจากพอมีรถจอดจะเป็นแถวอยู่เยอะอย่างเงี้ยมอไซค์เขาจะเห็นแต่รถจอดเนี่ยพอมีคนโผล่มาปุ๊บมันเบรกไม่ทันแล้วนะครับตอนนั้นอ่ะ
5: ก็เลย
4: ชนนะครับโอ้โหคุณยายก็เสียชีวิตเลยนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะนะครับสำหรับเนี่ยชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนจริงนะพี่แค่ออกมาจะทิ้งขยะแค่นี้นะครับโอ้ก็ถูกชนนะฮะปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาลงมาดูนะลงมาดูเสร็จเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยคงจะตกใจพูดง่ายๆคือหนีไปเลยครับพี่นะครับแต่ล่าสุดตำรวจไปตามจับมาได้แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยตกใจก็เลยกลับไปที่บ้านเพื่อตามคนมาช่วยนะครับอุทาหรณ์นะใครที่เดินออกมาจากบ้านเนี่ยนะฮะต้องระวังตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะต้องระวังให้ดีนะครับฝากไว้กับทุกคนเนาะครับ
3: ยายนะคะอีกคนหนึ่งนิดเดียว